0: เน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที
0: ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนท์ ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบร้อยปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ความนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแห่งนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่า

0: เพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณรถชั้นใต้ดินโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
4: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
4: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับ

0: ฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
1: ันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกัน
0: ทางนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
3: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต อย่างน้อย18ราย
8: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
9: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพานิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักขพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิสเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
11: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 46 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
9: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาด ประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
19: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นและเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้ผมยังมองว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่เป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกที่เป็นพลังงานสีเขียวเราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงานน้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันหนึ่งคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลม หรือไม่พลังงาน

0: พัดลมก็แบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้งอยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่องลงมายังพื้นโลกนั้นเมื่อส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วแต่ทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะฮะชลบุรี2ของอมตะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
2: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่าย พื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
3: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5 สาขาแมคโคร2 สาขาบิ๊กซี2 สาขาห้างโกโฮเซลครับก็

0: จะมีส่งที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเช่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
1: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสำล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569
0: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่ 8-10 มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรจัดจำหน่ายที่สนามกีฬากลางจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
1: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
2: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
3: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทธุวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดจริยธรรมของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามจริยธรรมของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
2: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
5: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำ และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการใช้งานแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำยังจุดต่างๆภายในเขตเมืองรวมถึงการแจ้งเตือนในช่วงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมพัฒนาเพิ่มการติดตั้งอีกหลายจุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
6: ตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี่ย อยู่ที่สถานีโกมารพัฒนะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราจะเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงที่สุดว่ามันช่วงสิงหาคมกันยายนตุลาช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดการอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี้
5: แม้หลายฝ่ายประเมินว่าฤดูฝนปี2569อาจสิ้นสุดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลกลับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงปลายฝนที่ดินเริ่มอิ่มน้ำสะสมหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจากสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มฝนที่มีความผันผวนมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพราะสำหรับภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบว่าแม้นฝนจะมาเร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอว.ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
8: จริงๆแล้วหลักสูตรนะครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอินไซต์ไซเบอร์นะครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ
7: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
9: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับมีสโคปที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
7: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมุกและ AAS Learn Dรวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชาวนันมาลีรายงาน
4: ปิดท้ายที่พิคเคิลบอลกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคักในศึกพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิคเคิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเคิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
11: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬานะเพราะต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยได้เล่นกีฬามากขึ้นนะครับและก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ
10: ผู้ว่าการกกท.ยังมองว่าความน่าสนใจของพิคเคิลบอลอยู่ที่เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาเป็นกีฬาในชุมชนได้ง่ายจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการแข่งขันและชมรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการต่อยอดไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติในอนาคตขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมองว่าพิคเคิลบอลเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาคอร์สสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเคิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับซีเกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเคิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางทยาทีปสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของพิคเคิลบอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40ในช่วงปีที่ผ่านมา และสมาคมพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสะสมประสบการณ์รวมถึงพัฒนาสู่ระดับอาชีพในอนาคตโดยที่ผ่านมานักกีฬาไทยเริ่มมีโอกาสออกไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศจีนและสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้แล้วซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณว่าไทยเริ่มมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมาคมยังวางเป้าหมายผลักดันกีฬาพิคเคิลบอลให้เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยร่วมกับพาราพิคเคิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเคิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติกที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิคเคิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิคเคิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมผานิตคาดนาครายงาน
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
15: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
14: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้ธรรมภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจริงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่หนึ่งคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานหรือที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นแล้วให้กลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนประเทศร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจหรือเป็นประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัพพัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนประเทศร้ายคนอื่นเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิต คิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องศีลสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงซึ่งเป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก็ก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองมันต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5รองตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่าที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่2สำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้

โลกด้วยกันทั้งนั้นไม่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วเนี่ยนะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันคำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเราเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยหรือว่าคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จเนี่ยแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮกงามคือกึบปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์เนี่ยด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วัชรประทานรังสฤษฎ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆ พูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามนุษย์ราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรไปมนุษย์ราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อๆเกินๆเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกคนจีนแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสิยาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกแต่อย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่

อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี่เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดี๋ยวเพราะเสียเวลาเนี่ยความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้แต่ไม่ความทุกข์ลดลงไปได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเออเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีไม่เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชนและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem ไม่ควรจะแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถนนแม้กระทั่งในวัดบางวัดนี่มีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายเสียอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองนะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการบกพร่องเกี่ยวเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นตายแห่งความเสื่อมตายแห่งความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดโทโปไฮโลซินผีที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ยอัปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็น
ทำให้ความเสื่อมทำให้ความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์ 5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นทีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาหานอนอุทัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่ห้าอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันเนี่ยคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขออภัยดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขณะนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเหลียวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดดับจนหนทางเดี๋ยวมองข้างหลังก็รังเกียจขยักขยแยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยนี่เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงถ้าอาจารย์ตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรู1คนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใครมีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าๆๆๆแล้วเราก็
นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่านอนไปเทียบกับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะบายมากนะไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเหลียวไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากนะคาถาสามอย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในโซคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าใสแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถาอย่าที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่สองก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่สามอย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือสามอย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายมีพิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะที่เวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามๆเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยกันถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยแต่ว่าไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสุสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนเนี่ยชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญนะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านนะที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขไม่อยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์
ในบ้านเมืองของเราสังคมของเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเธอ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี

0: ุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็คู่ขนานไปกับ Facebook Live นะคะขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณทองปานเผ่าโสภาปราชญ์ชาวบ้านหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งค่ะจนเป็นต้นแบบให้ภาครัฐในพื้นที่ได้ขยายนำไปใช้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเกษตรกรจึงควรมีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่มุ่งเน้นรักษาแปลงพืชผลให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้โดยเร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาต้นไม้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืนค่ะโดยธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทองปานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับที่ถามเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านคิดเรื่องนี้มานานเกษตรกรเนาะประสบปัญหาภัยแล้งก็ประสบปัญหาภัยแล้งมีอยู่ปีนึงมันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำทำนาแล้งมากๆพอไม่มีน้ำทำนาก็ทรุดบ่อกันเลยทีนี้ซุดบ่อหมายถึงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะซุดบ่อหมายถึงว่าขุดเหมือนบ่อน้ำอะแล้วก็เอาวงลงไปแล้วก็เอาปั๊มไปตั้งข้างล่างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างซุดน้ำก็ไม่มีให้สูบทีนี้เอ้าน้ำใต้ดินก็แห้งได้เหรอเนี่ยอย่าไม่เข้าใจว่าน้ำใต้ดินก็แห้งได้พอมาฤดูฝนอีกปีนึงฝนตกน้ำหลากมาน้ำมันไหลลงบ่อแล้วน้ำมันหายลงไปในบ่อไวมากเลยเอ้าน้ำมันหายไปในดินได้ไวมากเลยเนี่ยก็เลยเกิดคิดแบบพี่เลนน่ะก็เอาน้ำไว้ใต้ดินเยอะๆเผื่อมันจะเหลือบ้างนั้นแล้วก็อัดน้ำลงเต็มที่ปีนั้นนะพอหน้าแรงมาน้ำมันตื้นขึ้นอ่ะเอ้าน้ำมันไม่ต้องซุดน้ำมันเก็บไว้ใต้ดินได้นี่มันไม่ได้ไหลไปไหนมันก็อยู่บริเวณที่เรานี่แหละอะไรนี่ปีต่อไปฝนมาทีไรก็ไม่ให้หลากไปที่อื่นแล้วกั้นไว้ปล่อยลงที่ตัวเองนะปล่อยลงแล้วจะแห้งเร็วแห้งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็เอาลงเต็มที่น้ำจะท่วมต้นไม้เราก็ไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายหลังจากนั้นพอหน้าแล้งมาสูบน้ำไม่แห้งเอ้าน้ำมันเติมได้นี่อุ้ยธนาคารน้ำใต้ดินอันนั้นทีแรกก็ไม่ได้พูดคำนี้นะพูดว่าแก้มลิงที่มองไม่เห็นพอดีมันมีโครงการแก้มลิงที่มองเห็นที่บางระกำโมเดลไงคนบางระกำเสร็จแล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่ท่านมาโอ้ยเขาเห็นด้วยไหมแก้มลิงเก็บน้ำไว้เนี่ยมาผมเห็นด้วยแก้มลิงว่างั้นนะแต่แก้มลิงของผมนี่มันแก้มลิงที่มองไม่เห็นผมอาบน้ำลงใต้ดินหลังจากนั้นก็พูดอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ท่านก็เอาไปต่อยอดจนเกิดเจ้าหน้าที่สมัยนึงฮะท่านมาเยี่ยมนั่นแหละประมาณนั้นนะอันนี้คือแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านให้ปลูกป่าเราก็ปลูกแล้วแต่ไม่เก็บน้ำลงใต้ดินน้ำมาก็รีบไขไปกลัวน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นเราไม่กลัวน้ำท่วมช่างมันต้นไหนรอดก็ให้มันรอดว่างั้นต้นไม้ในไร่ในนานี่นะหลังจากปีนั้นน้ำก็ไม่แห้งพอเป็นโครงการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านมาทำงานวิจัยเรื่องน้ำลงใต้ดินตรงอำเภอบารกรรมเนี่ย500กว่าบ่อมั้งปีนั้นนะแต่หลายที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ลงดีทุกที่ไม่ใช่เจาะลงที่ไหนก็ลงตะพื้นตะพื้นไม่ใช่มันจะลงได้ดีเป็นบางจุดแม้แต่ตำบลหนองกุลานี่ก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ที่อยู่ห่างกันไม่เกิน500เมตรหรือไม่เกิน1กิโลนะมันก็ลงดีไม่เท่ากันแต่จุดชาร์จน้ำลงใต้ดินที่ผมอยู่เนี่ยมันลงได้ดีแล้วก็ของเพื่อนอีกที่นึงประมาณ5กิโลห่างจากตรงนี้นะน้ำก็ลงได้ดีนั่นแหละที่โครงการวิจัยผมก็ตามไปดูหลายบ่อก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยวิเคราะห์ว่าบ่อน้ำลงใต้ดินเนี่ย บริเวณนั้นนะต้องมีป่าไม้ด้วยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านอ่ะต้องมีต้นไม้มีป่าไม้ด้วยน้ำจะลงดีหลายๆบ่อจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆล้นๆเนี่ยมันจะลงไม่ค่อยดีอากาศน้ำใต้ดินเนี่ยนะ
1: คือเวอร์ชันแรกเลยใช่ไหมคะที่คุณทองปานค้นพบโดยบังเอิญสู่การนำมาเป็นแนวทางในการกักเก็บน้ำ
2: ใช่อันนี้เป็นคนพบโดยบังเอิญช่วงหลังๆมาก็มาทราบจากทางเจ้าหน้าที่นั่นแหละเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมาเล่าสู่ฟังว่าต่างประเทศก็น้ำลงใต้ดินอย่างงู้นอย่างนี้แล้วลุงรู้ไหมลุงไม่รู้หรอกเอาแล้วเจ้าหน้าที่รู้ไม่มาบอกแต่นานแต่เมื่อก่อนแล้วพอชาวบ้านค้นพบแล้วเขาก็เลยมาทำวิจัยต่อทีแรกผมก็พูดเล่นๆกับสื่อเล็กสื่อน้อยแล้วก็สถานีวิทยุบ้างโทรทัศน์ช่องเล็กๆบ้างมาสัมภาษณ์ก็บอกลุงมีปัญหาภัยแล้งไหมผมก็พูดเล่นๆเรื่อยหลายช่องก็เลยเอาไปออกก็เลยเกิดเป็นข่าวผมบอกว่าพื้นที่ผมเนี่ยไม่มีภัยแล้งนะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าหน้าฝนผมเก็บน้ำลงใต้ดินไว
1: ้
2: หน้าแล้งก็เจาะบ่อบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมาเพราะอย่างนั้นเอ้าผมก็เลยชี้ให้ดูตรงบ่อน้ำผมที่เจาะน้ำขึ้นมาบอกสูบ7วัน7คืนไม่แห้งขอให้มีน้ำมันเติมเครื่องว่าอย่างนั้นนะบ่อลึก14เมตรเองที่ตรงเนี้ยนะ7วาเอ๊ะ7วา8วานี่ก็เครื่องตั้งไปบนข้างบนได้ก็ฉุดน้ำขึ้นได้ประมาณนี
1: ้แล้วก่อนหน้าที่เราจะเก็บน้ำไว้ใต้ดินเป็นธนาคารน้ำใต้ดินค่ะตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรหรือปลูกอะไรเนี่ยมันงอกงามแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแบบปัจจุบันไหมคะ
2: ไม่มีครับหน้าแรงก็อาจจะขัดสนเหมือนกับตรงนี้มันไม่มีคลองชลประทานผ่านไงก็รอน้ำใต้ดินอย่างเดียวก็ต่างคนต่างเจาะต่างคนต่างแย่งทีนี้ผมก็พูดอยู่คำนึงบอกว่าต่างคนต่างเอาน้ำขึ้นมาก็ต่างคนต่างซุดบ่อน้ำก็หนีเราไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะผมบอกว่าต้องเอาน้ำลงใต้ดินบ้างก็เหมือนพูดผ่านไปอย่างนั้นเลยนะถ้าตรงไหนที่เป็นที่สาธารณะที่เป็นป่าไม้อยู่แล้วเราก็ไปเจาะที่ชาร์จน้ำลงอะไรเงี้ยคิดร่วมกันแต่ก็มีบางที่เขาก็ทำเพราะว่ามันมีป่าชุมชนตรงโน้นตรงนี้เขาก็ทำกันกั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวคือน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนี่ก็คือกั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวให้ซับลงพื้นดินบริเวณนั้นแล้วทราบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั่นแหละเขาบอกว่าน้ำเนี่ยชาร์จลงใต้ดินในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะลิงก์ไปได้เต็มที่ได้กิโลครึ่งเองอะไม่ได้ลิงก์ไปไกลน้ำซึมลงใต้ดินบริเวณไหนแล้วความกว้างของมันเนี่ยกว้างห่างออกไปได้ประมาณสักได้แค่นั้นมันไม่ไปไกลกว่านั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ที่เราไว้งั้นผมเชื่อนะอันเนี้ยเพราะว่าบริเวณห่างจากตรงนี้ที่ชาร์จน้ำลงเนี่ยไปสักประมาณกิโล2กิโลเนี่ยบางที่จอดน้ำไม่ออกอ
1: ่ะ
2: เขาก็หาเจาะกันพุนเลยนะก็ไม่ออกมันก็ถ้าอยากให้ที่ตรงนั้นมีน้ำก็ต้องหาที่เอาน้ำลงให้ได้เก็บน้ำฝนสต๊อกน้ำฝนลงใต้ดินบ้างแก้มลิงที่มองไม่เห็นแล้วก็แก้มลิงหรือทำสาไว้บนบ้างประมาณนี
1: ้
2: แก้ปัญหาแล้งและน้ำท่วมได
1: ้แสดงว่าในพื้นที่มีธนาคารน้ำใต้ดินหลายบ่อเลยใช่ไหมคะณปัจจุบัน
2: มี 5-6 บ่อเจาะเล่นๆว่าเจาะตรงไหนมันก็ออกตรงนั้นนะแล้วก็ที่น้ำลงนี่รอบที่หมดละผมเห็นความสำคัญเรื่องนี้เรื่องน้ำลงใต้ดินเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่อดน้ำไม่ลำบากเรื่องน้ำ
1: เรียกว่าน้ำก็คือชีวิตใช่ไหมคะคุณทองปานแบบถ้าเรามีน้ำพืชผลทางการเกษตรเราก็จะมีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงามตรงนี้เองเนี่ยคุณลุงได้มีการถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือชุมชนอื่นๆไหมคะเกี่ยวกับการต่อยอดความรู้เนี้ยค่ะ
2: ต่อยอดความรู้ผมถ่ายทอดทางเฟซทางอะไรไปเรื่อยแล้วก็ใครมาเยี่ยมเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องน้ำเป็นหัวใจแล้วก็พูดคำเหมือนพิธีกรถามนั่นแหละว่าน้ำคือชีวิตจะพูดอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่มีน้ำผักพืชอะไรก็เหี่ยวตายแล้วเราก็จะตายไปด้วยผมระลึกได้ว่าเมื่อ50ปีที่แล้วอะที่เขายังไม่ทำให้ป่าล้นแม้แต่พื้นราบนะป่าโล่งขนาดเนี้ยบ่อน้ำเนี้ยจะไม่ลึกเจาะลงตรงไหนมันไม่ลึกอะมันตื้นนิดเดียวอะแต่พอต้นไม้หายไปเอ๊ะน้ำมันยิ่งอยู่ลึกลงหนึ่งน้ำไม่ซับลงดินง่ายแล้วก็มันหลากไปที่อื่นนั้นส่วนหนึ่งละส่วนที่สองก็คือเอาขึ้นมาใช้กันที่มันลงน้อยแล้วก็ขึ้นมาใช้กันเยอะไงผมก็เลยบอกธนาคารน้ำเนี่ยก็เหมือนฝากธนาคารอะเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารอะเอาไปฝากหน่อยเดียวจะเบิกมาใช้เยอะมันก็ไม่มีได้เบิกรู้จักใช้รู้จักเก็บอันนั้นถูกต้องเลย
1: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้เวลากี่ปีในการเก็บกักน้ำในธนาคารน้ำคะตั้งแต่เริ่มเลยจนมาถึงปัจจุบัน
2: ได้ประสบการณ์จริงจากตรงนั้นมา10กว่าปีเกือบ20ปีอะ ที่เก็บมาเนี่ยก็เลยไม่มีแพแรงเลยชุมชนอื่นหรือพื้นที่อื่นก็น่าจะทำและหลายที่เขาก็ทำแล้วนะที่ไผ่แรงตรงโน้นตรงนี้แม้แต่สำนักสงฆ์เลิศแม่ชีที่อุบลเคยโทรมาบอกมันแห้งแล้งเหลือเกินที่สกลนครไหนแล้วก็ทำตามคุณลุงแล้วเลยคือดูจากเฟซนะครับก็เหมือนได้สื่อสารนี่ต้องขอบคุณฐานวิทยุถ้าเอาเรื่องนี้เผยแพร่ให้ชาวบ้านฟังเนี่ยเขาเกิดแรงบันดาลใจน่าจะดีขึ้นช่วยกันแต่ว่าหัวใจก็คือปลูกจะน้ำลงใต้ดินตรงไหนต้องปลูกป่าปลูกต้นไม้ระดับสูงเข้าไว้ระดับกลางนี่มันไม่ค่อยซับน้ำแต่ระดับสูงเนี่ยประเภทไม้ใหญ่เนี่ยมันจะซับน้ำได้ดี
1: คุณทองปานมีวิธีประยุกต์ใช้หลักการนี้อย่างไรในการออกแบบธนาคารน้ำใต้ดินให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่คะบางครั้งถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรฟังเราอยู่แล้วอยากจะเอ๊ะพื้นที่ชั้นกับพื้นที่ของคุณทองปานไม่เหมือนกันจะทำได้หรือเปล่า
2: ได้ครับคือเราต้องออกแบบต้องเสียสลับพื้นที่ของเราเนี่ยไว้สักจุดนึงเราจะชาร์จน้ำลงตรงไหนบริเวณนั้นเราจะต้องเสียสละพื้นที่สัก1ไร่หรือ2ไร่ก็แล้วแต่แล้วปลูกป่าปลูกให้แน่นเลยปลูกเยอะๆต้นไหนโตมันจะโตมันจะมีเขาเรียกครอบครัวป่าให้เป็นครอบครัวป่าตรงนั้นให้ได้ดินตรงนั้นมันจะโปร่งพอโปร่งแล้วเราจะเจาะน้ำลงตรงนั้นได้เลยแล้วก็กั้นน้ำทุกที่ให้มันไหลหลากลงตรงนั้นนะคือชาวบ้านออกแบบได้ครับมันไม่ต้องอัตลักษณ์ไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนของผมอะแม้แต่ที่เชิงภูเขาชันไหลลงร่องน้ำตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาคิดออกแบบกันได้ถ้าคิดจะทำปลูกต้นไม้แล้วทำเป็นฝายเขาเรียกฝายแมวอะไรเงี้ยฝายกั้นเล็กๆแล้วก็เจาะทำที่ชาร์จน้ำลงเป็นช่วงๆอ่ะเป็นโครงการพระราชดำริสมัยก่อนเนี่ยมีพระองค์ท่านคิดไว้ให้อ่ะชาวบ้านหลายคนก็เอาไปทำแล้วนะก็ดีขึ้นหลายที่ก็เกิดความเขียวขจีดีขึ้นไม่ปล่อยน้ำทิ้งรู้จักเก็บรู้จักใช้นั่นแหละถูกต้องคิดว่าให้ผู้อื่นพึ่งได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่พึ่งตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็เรื่องน้ำนี่ก็มีพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็พึ่งตัวเองไปแล้วไม่ต้องไปโยกน้ำไม่ต้องไปใช้เครื่องสูบน้ำให้ซื้อน้ำมันแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะปลูกผักหลากหลายแม้แต่เขาบอกว่าปลูกผักที่ยากที่สุดคือกะหล่ำปลีต้องปลูกบนเขาตอนนั้นไม่จริงอ่ะสอนคนแม้แต่ภาคกลางลงไปถึงนครสวรรค์อำเภอไผ่สาลีนะผมไปสอนก็ถึงที่อ่ะเขาก็ปลูกกันได้แล้วตอนนี้แม้แต่ผักปลูกยากแต่ในพื้นที่ผมได้ปลูกได้ทุกชนิดแล้วเรารู้จักสร้างดินรู้จักการบำรุงดินไม่เผาใบไม้ใบหญ้าเอาใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยผักหลายชนิดเนี่ยแม้แต่ผักท้องถิ่นผักที่มันเป็นสมุนไพรเป็นยาเนี่ยก็สะสมไว้ตอนนี้ก็ชาวบ้านมาขอพันธุ์พืชพันธุ์ผักไปปลูกกันก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาก็เกิดจากมีน้ำใช้แล้วหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยผมปล่อยน้ำจากที่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์น่ะปล่อยลาดไว้ไม่ให้มันตาย
1: อ
2: ันนี้ก็คือไฟแล้งไม่มีแล้วไงก
1: ็
2: เลยมีพันธุ์ผักพันธุ์พืชแจกชาวบ้านครับผมใช้พลังงานสะอาดแล้วไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันนี่อีกแปลงนึงก็ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลแต่ราชการที่10ก็โคกหนองนาก็ไปทำอีกแปลงนึงทำนาได้3ครั้งด้วยแต่ไม่ได้ทำก็เหมือนกับปล่อยกุ้งปล่อยปลาเต็มไปหมดอ่ะก็สร้างห่วงอาหารเขาถามว่าอ้าวทำไมไม่กินก็บอกสร้างห่วงอาหารไว้อย่างนั้นแหละมันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำก็สมคำที่ว่าน้ำคือชีวิตนั่นแหละถ้าพอมีน้ำแล้วทุกชีวิตมันก็มีแม้แต่ชีวิตเราก็มีประมาณนี้คนรุ่นใหม่ก็ทำอะไรก็ทำเป็นผลผลิตออกมาที่มีคุณภาพเสร็จแล้วก็คนรุ่นเก่านี้ก็อาจจะค้าขายไม่เป็นพอดีลูกชายเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ไปเป็นลูกจ้างใครก็ทำค้าขายออนไลน์ก็แพ็คกิ้งของในส่วนนี้แหละส่งตลาดอยู่ในพื้นที่ไม่ได้วิ่งไปไหนมันก็ขายได้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยมันตลาดเปลี่ยนไปถ้ามีคนรุ่นใหม่มาทำเกษตรนี่มันน่าจะสนุกมากกว่าคนโบราณก็ไม่อยากให้ว่ามันเป็นงานมายากงานหนักงานท้อมันเป็นงานที่สนุกและมีความสุขแล้วอยู่กับธรรมชาตินะครับอยากฝากคนรุ่นใหม่ประมาณนี้ครับผม
1: อยากให้คุณทองปานฝากผลิตผลของสวนของคุณทองปานหน่อยค่ะว่ามีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอุดหนุนหรืออยากจะติดตามคุณทองปานในโซเชียลมีเดียมีช่องทางไหนบ้างคะ
2: ก็ทาง Facebook นั่นแหละผมไม่ค่อยได้โพสต์ทาง YouTube Facebook โพสต์สั้นๆเล็กพอได้เห็นพอได้รู้ที่อยากจะฝากก็คือไม่ใช่อยากจะเผยแพร่เพื่อโฆษณาเพื่อขายของนะอยากให้เอาไปทำกันข้าวเนี่ยเราผลิตออกมาเป็นข้าวที่ปลอดสารหรือไร้สารแล้วใช่ไหมครับก็เอาข้าวเนี่ยมาสีเป็นข้าวกล้องแล้วก็มาคั่วมาอบใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปลูกเองในสวนเนี่ยพอมาอบตามคลิปนั่นแหละแล้วก็มาบดผสมกันก็เป็นสินค้าซึ่งไม่น่าเชื่อคนที่กินยา ลดความดันเนี่ยถ้ากินนี้ประจำมันเป็นอาหารนะครับกินประจำแล้วความดันก็ปกติอันนั้นอยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าไปทำกันแล้วมันเป็นสินค้าในชุมชนเรียบผลิตในชุมชนตั้งแต่ใบมะกรูดตั้งแต่ข้าวอะไรเงี้ยทั้งสวนผลิตขึ้นมาเองเลยแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองอันนี้ก็พอดีลูกชายเนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยก็อะไรสามอย่างขึ้นไปนี่มันจะเป็นยาพ่อว่างั้นเอ้าสามอย่างขึ้นไปก็อันนี้มาผสมกันสิก็เลยเอาใบมะกรูดใบหม่อนแล้วก็ใบผักหวานป่าซึ่งมันมีเยอะไปหมดอ่ะในสวนเนี่ยแล้วก็ข้าวอบผสมกันแล้วก็บดผสมกันเป็นข้าวกล้องคั่วบดสมุนไพรใบมะกรูดก็เลยพูดเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรามีแบรนด์อะไรแล้วก็ได้ช่วยเผยแพร่ไปเยอะแล้วนะบางคนก็ไปทำกินเองแล้วเขาก็ความดันปกติเขาดีใจจนเข้ามามาเยี่ยมผมถึงบ้านอ่ะแชมพูมะกรูดเนี่ยพอได้ปลูกสมุนไพรไว้เยอะคือบัวเพชรเนี่ยแล้วก็หางจระเข้แล้วก็มะกรูดเนี่ยช่วงฤดูฝนมะกรูดจะมีเยอะก็เลยทำแชมพูสมุนไพรก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยแต่มันไม่มีฟองแต่พอใครไปใช้แล้วปรากฏว่าเส้นผมเขาไม่ร่วงผู้หญิงนี่เวลาสระผมแล้วไปหวีผมแล้วผมร่วงนี่มันจะกุ้มแต่ว่าผมบอกว่าเอานี่ไปลองทำแล้วก็ไปใช้ดูแต่บางคนยังไม่ทำก็ลองให้ไปใช้ก่อนหวีนึกรู้เลยน้ำหนักผมดีขึ้นอะไรเงี้ยสูตรนี้อยากเผยแพร่มากเลยซึ่งมันเป็นผิดพันธุ์จากสวนเราเองที่เราปลูกไว้หันมามองสิ่งที่ใกล้ผลิตแล้วก็มาทำการตลาดกันอะไรเงี้ยก็เผลอคนรุ่นใหม่เนี่ยขออย.ผ่านแล้วก็โกอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นว่าเราอายุมากแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรซึ่งไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แม้แต่ข้าวกล้องอบสมุนไพรอ
1: ยากให้คุณทองปานฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็วางรากฐานศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมาจนถึงปัจจุบันค่ะเชิญได้เลยค่ะ
2: ด้วยพระบารมีศาสตร์พระราชาผมจะพูดอยู่เสมอว่าที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชาพระองค์ท่านวางรากฐานให้เรามีดินมีน้ำมีอากาศแล้วถ้าเรายังอดอยากยากจนอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ได้ทำตามศาสตร์พระราชาก็ในชีวิตที่ผมอยู่ดีมีสุขเนี่ยเพราะทำตามศาสตร์พระราชาเท่านั้นเองครับสรุปเท่านี้ครับผม
1: ต้องขอขอบพระคุณคุณทองปานเผ่าโสภามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็แบ่งปันเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินอีกทั้งยังมีผลิตผลทางการเกษตรนะคะที่เราสามารถทั้งไปอุดหนุนคุณทองปานก็ได้หรือจะไปดูสูตรก็ยังได้เพราะว่าคุณทองปานไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถนำไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นได้วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณลุงทองปานมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081

ือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: รัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
8: นางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมดแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู่การประกอบพิธีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้
9: สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847 ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 น.ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนินโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำคงสิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

ผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยค่ะทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง10 นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะ FM 95.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณกันด้วยขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ทีมงานของเราทั้งวิทยุแล้วก็ Facebook Live ค่ะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างติดตามน้อยไปด้วยกันนะคะกับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้น้อยจะเน้นไปที่เรื่องของการเตือนภัยของมิจฉาชีพที่มาหลายรูปแบบแล้วก็ข่าวการปฏิบัติการกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายเงินกู้นอกระบบนะคะในเรื่องของการค้า

ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเกษียณโอ้โหนะคะหรือแม้แต่คนทำงานเองวันนี้น้ำหนักเน้นไปที่เรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆข่าวสารผลงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus น้อยจะได้มาย้ำกันสำหรับวิธีลงทะเบียนนะคะหลายท่านบอกว่าตอนนี้มีแอปมีอะไรโผล่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยจริงเท็จแค่ไหนอ่ะมาฟังกันให้ดีๆนะคะกับรู้ทันสารพันภัยน้อยมัดรวมมาไว้ในที่นี่แล้วนะคะเริ่มต้นกันที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภค่ะมีการสั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569นี้นะคะหลังจากติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าอาจมีพายุไซโคลนก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะทางนี้เป็นมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมล่วงหน้านะคะยังไม่ได้ยืนยันว่าจะเกิดพายุไซโคลนเข้าประเทศไทยโดยตรงค่ะแต่ว่าทุกจังหวัดถูกกำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจัดอุปกรณ์จุดอพยพแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะยังไงก็ติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยติดตามเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้นะคะปภ.นะคะหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางหรือว่า CIB โดยกองบังคับการปราบปรามจับกุมนายภาคินอายุ19ปีค่ะเป็นเครือข่ายเงินด่วนทันใจคือคนนี้เนี่ยนะคะนายคนนี้เนี่ยลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วก็เก็บดอกเบี้ยโหดมากคุณผู้ฟังดอกเบี้ยเนี่ยโหดสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสูงถึง 304% ต่อปีโอ้โหไม่รู้จะเท่าไหร่นะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจยึดได้ทั้งนามบัตรโฆษณาเงินกู้กว่า700ใบหลังขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะตระเวนโปรยนามบัตรทิ้งตามหมู่บ้านแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกจับกุมในลักษณะแบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วแล้วก็กลับมาทำผิดซ้ำอีกซ้ำอีกนะคะเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.สารภีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจสอบสวนกลาง CIB มืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้รวบเครือข่ายเงินกู้นอกระบบเชียงใหม่นะคะดำเนินคดีต่อไปค่ะนอกจากนี้ไปดูกันหน่อยนะคะตำรวจ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจับกุมนายอานัทอายุ21ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านกลุ่ม Facebook โดยเจ้าหน้าที่ได้วางแผนล่อซื้อขังแว่นถิ่นใต้จำนวน1ตัวค่ะในราคา 6,500 บาทแล้วก็นัดหมายส่งมอบกันบริเวณบ้านพักในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาก่อนแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคือดูจากข่าวแล้วน้องขังแว่นถิ่นใต้เนี่ยโอ้หน้าตาน่ารักมากนะคะอย่าไปทำอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะก็ฝากกันค่ะอ้าวคุณผู้ฟังมาถึงหลายท่านที่ติดตามแล้วก็รอกันว่าวิธีลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งครั้งนี้รัฐบาลนะคะเป็นชื่อว่านะคะมีชื่อว่าไทยช่วยไทย plus นะคะเพราะว่าไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะไม่ใช่50 50นะแต่เป็น60 40ค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะสนับสนุน60เราออกอีก40นะคะเอาวิธีง่ายๆลงทะเบียนกันสำหรับผู้ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะคะเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ก็คืออย่างแรกเลยถ้าท่านไม่เคยติดตั้งแอปเป๋าตังท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปเป๋าตังลงทะเบียนและยืนยันตัวตนนะคะกรณีมีแอปเป๋าตังอยู่แล้วท่านก็อัปเดตแอปง่ายๆให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดค่ะนอกจากนั้นก็ไปกดแบนเนอร์โครงการเข้าแอปแล้วก็ไปเลือกไทยช่วยไทย plus 60ทับ40นะคะก็จะเห็นเป็นโลโก้ไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นลายธงชาติไทยนี่แหละค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขหลังจากนั้นรอแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังและ SMS ภายใน3วันและสมัคร G Wallet แล้วก็เติมเงินนะคะหลังทราบผลว่าได้รับสิทธิ์เพื่อใช้จ่ายตามโครงการนะคะผ่าน G Wallet นะคะนี่ก็ลงทะเบียนง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งมาก่อนนะคะนอกจากนี้แล้วคนที่มีแอปอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานนานอ่ะมาดูกันหน่อยมัดรวมกันแล้วนะคะสำหรับวิธีอัปเดตแล้วก็ลงทะเบียนเป๋าตังวันนี้
ง่ายๆเลยท่านที่มีแอปอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้งานมานานค่ะท่านเปิดแอปนะคะผ่าน App Store หรือว่า Google Play Store ค่ะพิมพ์ค้นหาเป๋าตังค่ะ

0: แล้วก็กดที่ปุ่มอัปเดตนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้สำหรับคนที่มีแอปแล้วไม่ได้ใช้นานใช้ทำแค่2วิธีเนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะนะคะเข้าสู่นะคะโหมดที่จะเตรียมรอแล้วนะคะหลังจากนั้นคนที่ไม่มีแอปแล้วก็ไม่เคยใช้งานเป๋าตังเลยง่ายๆนะคะ10วิธีนี้ทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า Google Play Store ค่ะค้นหาเป๋าตังเลือก GET นะคะGET หรือติดตั้งค่ะหลังจากนั้นติดตั้งเสร็จก็เปิดแอปเป๋าตังขึ้นมากดให้ความยินยอมจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนเพื่อถ่ายรูปยืนยันตัวตนค่ะตรวจสอบเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ขั้นตอนต่อไปท่านก็ใส่รหัส OTP 6หลักนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปกรอกข้อมูลบัตรประชาชนของท่านค่ะเลือกวิธียืนยันตัวตนเป็นแอปกรุงไทย Next นะคะสแกนใบหน้าและขั้นตอนสุดท้ายค่ะรอตรวจสอบข้อมูลถ้าหากลงทะเบียนสำเร็จจะแสดงการ์ด Wallet ขึ้นมาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไทยช่วยไทย Plus 6040นั้นต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังนะคะจะเติมแอปเป๋าตังยังไงง่ายๆเลยนะคะรัฐเนี่ยให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งจะมีระยะเวลา4เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569ค่ะ 1,000 ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆยอดเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปนะคะซึ่งรัฐเนี่ยช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเอาง่ายๆเลยบวกลบคูณหารให้เรียบร้อยแล้วต้องเติมเงินเท่าไหร่รัฐจ่ายเท่าไหร่ต้องจ่ายเองสูงสุดวันละ133บาทค่ะหรือจ่ายเองสูงสุดเดือนละ667บาทนะคะก็จะลงตัวพอดีวันละ200บาทนะคะบางท่านบอกเอ๊ะ60 40จะคิดเลขยังไงคิดมาให้แล้วนะคะเราจ่ายเองสูงสุดวันละ133บาทจ่ายเองสูงสุดเดือนละ667บาทค่ะเอาง่ายๆเลยมาถอดสูตรไทยช่วยไทย Plus 60 40รัฐช่วย200บาทต่อวันประชาชนจะจ่ายเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยอดซื้อ100บาทเท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐช่วย 60% ก็คือ60บาทคิดง่ายๆประชาชนหรือเราเนี่ยจ่ายเอง 40% ก็คือ40บาทอ่ะต่อมาถ้ายอดซื้อ200ล่ะจะเป็นยังไงถ้ายอดซื้อ200นะคะก็เท่ากับหมดเลยนะใช้หมดเลย1วันเนี่ยวันละ200บาทที่รัฐช่วย200บาทต่อวันเนี่ยนะคะท่านก็จ่ายแค่นะคะ 40% ก็คือ80บาทรัฐช่วย 60% ก็คือ120บาทค่ะง่ายๆนะคะถ้าท่านยอดซื้อ200บาทรัฐช่วย120บาทเราจ่ายนะคะประชาชนจ่าย80บาทค่ะถ้ายอดซื้อ333บาทรัฐช่วย 60% ก็คือ200บาทพี่น้องประชาชนหรือเราจ่าย 40% ก็คือ133บาทนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเกิน333บาทท่านก็จะต้องออกเพิ่มเองนะคะนะวันนี้จับมัดมารวมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไขข้อข้องใจไทยช่วยไทย plus 60 40ประชาชนต้องเติมเงินเท่าไหร่ถ้ารัฐจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาทอ่ะทีนี้ก็มาคำนวณกันนะคะในยอดเป็นเดือนเลยก็คือรัฐบาลจ่าย 60% ก็คือต่อเดือนเนี่ย 1,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะยอดจ่ายต่อวัน200บาทต่อวันดังนั้นนะคะถ้าเป็นเงิน4เดือนก็คือ 4,000 บาทค่ะส่วนพี่น้องประชาชนนะคะ 40% ที่เราจ่ายไปนะคะสำหรับต่อเดือนก็คือ667บาทต่อเดือนถ้าเป็นต่อวันก็คือวันละ133บาทนะคะถ้า4เดือนก็คืออยู่ในวง 2,667 บาทค่ะรวมแล้ว 100% ค่ะนะคะต่อเดือนก็คือ 1,667 บาทต่อเดือนนะคะใช้จ่ายต่อวันก็เฉลี่ยไปเลยนะคะในส่วนของจำนวน333บาทถ้าเป็น4เดือนก็คือ 6,667 บาทค่ะอ่ะถ้าเรา สรุปง่ายๆเลยคุณผู้ฟัง1เดือนเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องเติมเงิน667บาทนะคะใช้จ่ายได้ 1,667 บาทถ้าในรอบ4เดือนนะคะรวมแล้ว4เดือนท่านต้องเติมเงิน 2,667 บาทใช้จ่ายได้ 6,667 บาทนะคะท่านต้องเติมเงิน 2,667 บาทนะนะคะ4เดือนเนี่ยนะคะใช้จ่ายได้ 6,667 บาทค่ะอย่างไรก็ตามคำนวณแล้วเนี่ยเมื่อ 60% มีค่าเท่ากับ 1,000 บาทดังนั้น 100% จะเท่ากับ 1,666 บาท67สตางค์เมื่อ 60% มีค่าเท่ากับ 4,000 บาทดังนั้น 100% จะเท่ากับ 6,666 บาท67สตางค์ค่ะไทยช่วยไทยพัสไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40ใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะคะรัฐช่วย 1,000 บาทต่อเดือนถ้าใช้สิทธิ์เต็มประชาชนต้องจ่ายเอง667บาทนะคะดังนั้นใช้จ่ายรวม 1,667 บาทต่อเดือน ใช้สิทธิ์เติม200บาทต่อเดือนนะคะใช้จ่ายรวม334บาทรัฐจ่าย200จ่ายเอง134บาทนะคะใช้สิทธิ์เต็มทุกวันก็วงเงินรัฐจะหมดใน5วันเท่านั้นนะคะเพราะว่าให้เดือนละพันใช่ไหมแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเลย5วันก็หมดพอดีนะคะดังนั้นตัวอย่างการใช้สิทธิ์ก็อย่างที่ได้นำเสนอไปนะคะเมื่อฟังเงื่อนไขก็คือใช้ผ่านแอปเป๋าตังนะใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มผ่านแอปเป๋าตังใช้สิทธิ์ได้4เดือนใช้ไม่หมดทบเดือนไม่ได้นะคะดังนั้นต้องใช้ให้หมดแล้วก็วันนี้วันหยุดด้วยวันอาทิตย์ธนาคารกรุงไทยประกาศเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะซึ่งก็ทั้งรับสมัครแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปเป๋าตังถุงเงินเท่านั้นสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้นะคะในสาขาในห้างสรรพสินค้าถ้าท่านจะเช็คก็ไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของกรุงไทยค่ะนี่คือเรื่องราวที่ให้ทุกท่านได้มาอัปเดตกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะสำหรับการลงทะเบียนนะคะใครที่ได้ฟังน้อยเล่าไปแล้วนะคะก็ลองไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านเตรียมพร้อมแล้วหลายท่านก็ทักมาได้นะคะว่าเตรียมพร้อมแล้วหรือยังหรือพรุ่งนี้เตรียมความพร้อมนะคะที่จะลงทะเบียนกันค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยค่ะในส่วนของแนวโน้มอาชญากรรมออนไลน์ขออภัยค่ะซึ่งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอันนี้อัปเดตนะคะเฉพาะวันเดียวนะคะมาฟังผู้ชมแนวโน้มอาชญากรรมออนไลน์เฉพาะเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569รับแจ้งเคสเนี่ย762เคส762กรณีนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า110ล้าน 189,334 บาทค่ะมาดูกันหน่อยคดีที่ถูกหลอกมากที่สุดค่ะนั่นก็คืออันดับ1คือหลอกลวงด้านสินค้าและบริการจำนวน635เคสหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นจำนวน41เคสอันนี้อยู่อันดับ2ค่ะและอันดับ3คือหลอกลวงเสนอผลประโยชน์อื่นจำนวน38เคสพอไปดูแพลตฟอร์มที่ถูกหลอกมากที่สุดค่ะมากที่สุดสูงสุดเลยเป็น Facebook ค่ะมีจำนวนกว่า501เคสนะคะต่อมาด้วยแพลตฟอร์มทาง LINE 93เคสไม่ระบุอีก86นะคะผ่าน TikTok อีก30โทรศัพท์อีก23ช่องทางอื่นๆ20 Instagram 8นะคะdating app อีก2แล้วก็ Telegram อีก1นะคะดังนั้น Facebook นี่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกหลอกมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะน้อยมัดมารวมกันต่อเนื่องเลยนะคะเรามีวิธีการเช็คเพจปลอมก่อนซื้อก่อนโอนอย่าดูแค่ยอดผู้ติดตามหรือยอดไลค์นะคะสปอตสวทเรานะคะน้องโดนัทน้องป่านนะคะก็มีโอ้โหหลายท่านนะคะช่วยกันนะคะลงเสียงสปอตกันช่วยกันเตือนมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆให้รู้เท่าทันภัยมิจฉาชีพนะคะง่ายๆเลยใครที่อยากจะเช็คว่าเป็นเพจปลอมเพจจริงนั้นวันนี้นะคะในส่วนของตำรวจสอบสวนกลาง CIB มีคำแนะนำดีๆวิธีเช็คเพจปลอมเช็คให้ชัวร์ก่อนเชื่อก่อนโอนนะคะอย่างแรกเลยกดไปที่เกี่ยวกับเราจะเห็นหน้าโปรไฟล์อย่างเช่นร้านนี้ชื่อร้านค้าดีราคาถูกเราเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเช็คเลยนะคะเกี่ยวกับจะมีรายละเอียดเพจเป็นสินค้าประเภทไหนบริการมีเว็บไซต์ไหมปกติแล้วนะคะต้องตอบกลับภายในกี่ชั่วโมงมีข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างต่อมาดูความโปร่งใสค่ะความโปร่งใสของเพจนะคะความโปร่งใสของเพจนะคะก็จะดูที่การแสดงจอแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณผู้ฟังผู้ชมเนี่ยนะคะจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของนะคะเพจนี้ได้ดียิ่งขึ้นว่าความโปร่งใสประวัติการเปลี่ยนชื่อเพจเป็นยังไงบางเพจเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาแล้วโอ้โหหลายครั้งมากเปลี่ยนบ่อยผิดปกติไหมนะคะก็จะมีข้อมูลไปดูต่อเนื่องในความโปร่งใสก็คือประเทศภูมิภาคของแอดมินที่ดูแลเพจนี้ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่นอกประเทศไทยนะคะเพจนี้สร้างมานานหรือยังสร้างมาเมื่อไหร่นะคะไปดูอย่างเช่น20มกราคม2567อย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้วิธีเช็คเพจปลอมก็คือถ้าหากพบข้อมูลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนชื่อเพจบ่อยแอดมินผู้ดูแลอยู่ต่างประเทศบังคับให้แอดไลน์หรือว่าไปสนทนาช่องทางอื่นอันนี้เป็นเสี่ยงเป็นเพจปลอมค่ะนะคะตำรวจสอบสวนกลาง CIB Thailand เป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากนะคะก็เลยแนะนำวิธีเช็คเพจปลอมให้พี่น้องประชาชนได้เช็คกันได้ง่ายๆด้วยค่ะนอกจากนี้ไปดูกันหน่อยนะคะในส่วนของตำรวจสอบสวนกลาง CIB เนี่ยยังเปิดยุทธการ Ghost Drivers รวบขบวนการลำเลียงสแกมเมอร์ตัดวงจรไซเบอร์ข้ามชาติค่ะ ทาง CIB นะคะโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะร่วมกับกองบังคับการปราบปรามและกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายลำเลียงสแกมเมอร์จำนวน22รายค่ะผู้ฟังผู้ชมคะตามหมายจับของศาลอาญาแบ่งเป็นความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวให้พ้นจากการจับกุมและร่วมกันฟอกเงินจำนวน13รายและความผิดฐานสนับสนุนการช่อโกงประชาชนนำข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และยังเปิดบัญชีม้าอีกด้วยนะคะ9รายสามารถติดตามจับกุมได้จากการปูพรมตรวจค้นเป้าหมาย23จุดค่ะ23จุดเนี่ยอยู่ในพื้นที่14จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะเมื่อฟังผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพจันทบุรีระยองเชียงใหม่ขอนแก่นและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตำรวจได้ข้อมูลสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงค่ะทำการสกัดจับรถยนต์ที่ลักลอบขนบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนในพื้นที่ภาคตะวันออกจากนั้นก็สืบสวนขยายผลต่อเนื่องนะคะจนไปพบว่าขบวนการนี้มีทำงานกันเป็นระบบแล้วก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนทั้งผู้สั่งการผู้จัดหารถผู้ขับขี่เพื่อรับส่งคนต่างด้าวจากพื้นที่ที่ตอนในไปยังพื้นที่ชายแดนแล้วก็ยังสืบทราบเส้นทางการเงินเชิงลึกด้วยนะคะว่ากลุ่มผู้สั่งการได้รับเงินทุนสนับสนุนมาจากเครือข่ายบัญชีม้าเชื่อมโยงกับแก๊ง call center ออนไลน์หรือว่า scammer นั่นเองมีผู้เสียหายแจ้งความร้องเรียนไว้กว่า181คดีมีเงินหมุนเวียนเยอะมากในระบบคุณผู้ฟังผู้ชมคะกว่า185ล้านบาทแสดงให้เห็นนะคะว่าขบวนการนี้นำเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนมาเป็นท่อน้ำเลี้ยงค่ะแล้วก็ไปขยายเครือข่ายลำเลียงคนต่างด้าวข้ามชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับแล้วก็เข้าตรวจค้นจับกลุ่มพร้อมทำการยึดของกลางรวม14รายการทั้งเงินสดแสนกว่าบาทสมุดบัญชีบัตรเครดิตอีก33เล่มใบนะคะรถยนต์อีก6คันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีก35เครื่องโฉนดที่ดินทองคำพระเครื่องอาวุธปืนและยาเสพติดรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า20ล้านบาทค่ะจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนต่อไปเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบางส่วนแล้วก็มีปฏิเสธข้อหาในบางประเด็นด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะข่าวที่จะบอกกันนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นติ่งศิลปินติ่งไอดอลอย่าเผลอพรีออเดอร์โดยไม่ระวังนะคะส่วนต่อต้านข่าวปลอมเป็นห่วงมากๆนะคะส่วนต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแอนตี้เฟกนิวส์เซ็นเตอร์ไทยแลนด์ค่ะเตือนนะคะว่าช่วงนี้ศิลปินจัดคอนเสิร์ตหรือว่าออกอัลบั้มใหม่เนี่ยบ่อยกันมากแล้วก็มีการปล่อยสินค้าออฟฟิเชียลให้แฟนๆได้เก็บสะสมแต่กลับเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพค่ะนำไปหลอกลวงแฟนคลับจำนวนมากหลายคนอาจจะหลงเชื่อหลายคนกลัวพลาดสินค้าจากศิลปินสุดรักสุดเลิฟเนี่ยนะคะสุดท้ายมารู้ว่าถูกหลอกเพราะว่าไม่ได้รับของแล้วก็ได้ของปลอมด้วยโดยถูกบล็อกหนีหลังโอนเงินดังนั้นค่ะนะคะส่วนต่อต้านข่าวปลอมตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะติ่งศิลปินไอดอลทั้งหลายนะคะ FC ทั้งหลายก่อนสั่งพรีออเดอร์ทุกครั้งอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนจนหน้ามืดตามัวเพราะของที่อยากได้นะคะจนอาจกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหลอกลวงเอาเงินได้ง่ายเช่นกันค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีข่าวปลอมที่เราต้องมาย้ำกันเพื่อให้ระมัดระวังกันอีกหลายข่าวนะคะพร้อมๆกับอุ๊ยก่อนหน้านี้มีเรื่องของอาหารเสริมที่หลอกขายกันต้องระวังกันด้วยนะคะรวมไปถึงเกมออนไลน์ที่ฮิตกันอยู่ของเด็กๆตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของRobux นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลไม้ AI เจ้าชู้ดูไม่ยากแต่มิจฉาชีพเนี่ยส่งลิงก์ปลอมกำลังระบาดอ้าวนะในความรวดเร็วทันสมัยนะคะ AI ยุคนี้โอ้โหแบบข้อมูลข่าวสารที่มารวดเร็วก็ต้องระวังกันด้วยนะคะรวมไปถึงช่วงนี้ผลไม้กำลังออกเลยโดยเฉพาะทุเรียนมีฝากกันด้วยนะคะทุเรียนราคาถูกจากสวนหรือจากมิจฉาชีพต้องระวังด้วยเช็คกันให้ดีเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าจุดสังเกตร้านค้ามิจฉาชีพแล้วก็วิธีป้องกันตัวต้องทำยังไงหลายคนได้ของไม่ตรงปกนะคะไม่ตรงปกหรือบางคนโดนหลอกโอนเงินไปแล้วหายก็มีหลากหลายวิธีที่มิจฉาชีพหลอกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
3: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ที่เทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วการสื่อสารผ่านโซเชียลได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการติดต่อและให้ข้อมูลแก่ประชาชนความสะดวกสบายนี้กลับถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านเพจปลอมที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพที่ก่อความเสียหายในรูปแบบต่างๆโดยมีการใช้โซเชียลมีเดียในการโฆษณาผ่านเพจ Facebook ยิงแอดโฆษณาหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อถือโดยอ้างตัวเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งความแก่ผู้เสียหายกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะใช้ข้อความที่ดึงดูดใจอย่างเช่นแจ้งความออนไลน์ได้ที่นี่หรือลงทะเบียนรับเงินคืนจากมิจฉาชีพซึ่งเป็นข้อความที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อและเกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้ยังมีการนำภาพบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐมาประกอบการแอบอ้างเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการให้บริการสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอชี้แจงช่องทางในการแจ้งความร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้นไม่มีแพลตฟอร์มอื่นใดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการทันทีหากพี่น้องประชาชนพบเห็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใดลงโฆษณาอ้างว่าสามารถแจ้งความออนไลน์หรือลงทะเบียนรับเงินคืนได้ที่บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599และหากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ทอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
9: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
10: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
11: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
12: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
14: ติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand มีข่าวปลอมมาเตือนกันให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในส่วนของข่าวปลอมต่างๆที่ออกมาบางท่านบอกโอ้โหเรื่องของการออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อผ่านบัญชี TikTok การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดช่องทางไลน์ใช้ชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายธุรการติดขัดยังไงมีบริการโน่นนี่นั่นนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของการหลอกลวงการขายอาหารเสริมเรื่องของวิธีป้องกันที่จะไม่โดนหลอกเวลาซื้อผลไม้ทางออนไลน์โดยเฉพาะทุเรียนนะคะแล้วก็ผลไม้ AI เจ้าชู้บางท่านบอกโอ้กำลังเล่นสนุกกำลังดูสนุกซีรีส์เป็นสนุกสนานมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่ผลไม้นะมีเป็นสัตว์ที่แบบว่าเป็นวงดนตรีต่างๆแล้วบางคนแบบได้รับลิงก์จากมิจฉาชีพกำลังระบาดกันอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะผลไม้ AI เจ้าชู้ดูไม่ยากนะคะแต่มิจฉาชีพเนี่ยส่งลิงก์ปลอมกำลังระบาดกันอยู่จะได้มาเตือนภัยกันแล้วก็ให้ระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆค่ะข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวปลอมนะคุณผู้ฟังที่มีการยืนยันโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ค่ะสถิติการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรของชาวอิสราเอลในปี2568มีการเดินทางเข้ามา 422,202 คนและเดินทางออก 45,712 คนในขณะที่ปี2569ตั้งแต่มกราคม2569ถึงพฤษภาคม2569มีชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามา 143,923 คนและเดินทางออกไปแล้ว 152,533 คนเป็นการเดินทางเข้าออกชั่วคราวไม่มีลักษณะบ่งชี้ว่าเป็นการอพยพย้ายถิ่นส่วนประเด็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือว่านอมินีเพื่อยึดครองพื้นที่นั้นจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดของคนต่างด้าวหลายสัญชาติค่ะโดยสัญชาติอิสราเอลคิดเป็นไม่เกิน 40%ของสัญชาติที่กระทำความผิดทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีข่าวปลอมออกมาว่าชาวอิสราเอลอพยพเข้าไทยปีละ 50,000 คนยึดทั้งปายที่พังงานนราธิวาสแล้วก็ผ่านนอมินียึดที่ดินทำศาสนสถานนะคะเหล่านี้เป็นข่าวปลอมนะคะซึ่งตม.เขายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมนอกจากนี้แล้วยังไม่พบการกระทำผิดที่บ่งชี้ถึงการยึดครองพื้นที่เพื่อสร้างศาสนสถานตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็ข่าวปลอมนะคะธนาคารออมสินยืนยันมาแล้วจากนะคะธนาคารออมสินกระทรวงการคลังที่บอกว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อผ่าน TikTok GSB BAPAN แล้วก็ขีดล่างแล้วก็2เนี่ยนะคะ TikTok ปลอมนะอันนี้ที่อ้างนำธนาคารออมสินไปบอกว่าผ่านกู้เปิดให้กู้สินเชื่อผ่านบัญชี TikTok นี้นะคะซึ่งธนาคารออมสินออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเลยแล้วก็ไม่มีนโยบายอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและก็ได้ยกเลิกการส่ง SMS แนบลิงก์แล้วบัญชี TikTok จริงของธนาคารคือ GSB ขีดล่างแล้วก็ Society นะคะที่บอกว่า GSB PA BAPAN อะไรไม่ใช่นะคะของปลอมเลยนะคะTikTok จริงของธนาคารออมสินคือ GSB ตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ขีดล่างนะคะ Society ซึ่งมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้ารับรองเท่านั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดค่ะดังนั้นตรวจสอบก่อนเชื่อปลอดภัยกว่าค่ะข่าวต่อไปก็เป็นข่าวปลอมค่ะที่เป็นบอกว่าเป็นลายปลอมนะคะยืนยันโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งบอกว่ากฟผ.เนี่ยนะคะเปิดช่องทางลายใช้ชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายธุรการซึ่งนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีบริการเปิดบัญชีให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเพื่อรับแจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้องหรือว่าทำธุรกรรมด้านอื่นๆแต่อย่างใดค่ะไม่มีนะไม่มีขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือผู้แอบอ้างนี้เพื่อลงทะเบียนทำธุรกรรมหรือว่ารับข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะมี @ PEA Thailand ซึ่งเป็น LINE Official Account ซึ่งเป็น account เดียวนะคะ LINE เดียว LINE จริง LINE แท้ของแท้ต้องมีโล่สีเขียวเท่านั้นถ้าพี่น้องประชาชนสงสัยสอบถามเพิ่มเติมผ่าน1129 1129หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่อย่าลงเชื่อแอดไลน์ถ้ายังไม่ชัวร์นะคะอ่ะย้ำกัน นอกจากนี้แล้วเรื่องของการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาทำให้ไทยขาดทุนมากกว่า 6,000 ล้านบาทนะคะจึงขอเจรจาเปิดด่านชายแดนอีกครั้งนี่ก็เป็นข่าวปลอมค่ะนะคะซึ่งยืนยันโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นับตั้งแต่มีสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาทางฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีคำสั่งระงับการนำเข้าส่งออกสินค้าจึงไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนนะคะรวมถึงปัจจุบันยังไม่มีการเจรจาขอเปิดด่านกับทางกัมพูชาแต่อย่างใดดังนั้นข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะรู้ทันช่วยกันไม่ส่งต่อข่าวปลอมค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามจับกุมนายประเสริฐอายุ55ปีคือ CIB บุกรวบช่างซ่อมรถ10ล้อค่ะแฝงว่าโอ้โหเป็นคราบนักรักเด็กเป็นคนรักเด็กแล้วก็ไปดีสนิทไปลวงข่มขืนเด็กหญิงวัย12ปีค่ะซึ่งนายประเสริฐอายุ55ปีนี้เป็นช่างซ่อมรถ10ล้อผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครนายกค่ะมีความผิดฐานพรากและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีหลังมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะที่ต้องนำมาเล่าเพราะว่าเพื่อพี่น้องประชาชนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่จะได้ระวังมากขึ้นนะคะอย่าไปเชื่อคนแปลกหน้าหรือน้องๆเองนะคะคนที่เรารักบอกต่อกันค่ะว่าพฤติกรรมก็คือทำทีเป็นคนรักเด็กนายประเสริฐเนี่ยนะคะนำขนมนำของเล่นไปล่อเด็กวัย12ปีจนครอบครัวเกิดความไว้วางใจพอเชื่อแล้วจากนั้นก็ล่อลวงเด็กไปกระทำชำเราบนรถนะคะหรือว่าตามสถานที่ลับตาต่อเนื่องกว่า10ครั้งกระทั่งเด็กหญิงตัดสินใจบอกครอบครัวแล้วก็เข้าแจ้งความค่ะเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกุมตัวได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ปกครองทั้งหลายพฤติกรรมคนที่ทำทีมาเป็นรักเด็กนะคะจริงๆยิ่งเป็นเพศตรงข้ามนะคะหรือแม้แต่เพศเดียวกันก็จริงนะคะเราจะเห็นวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพของผู้ไม่หวังดีหลากหลายรูปแบบนะคะใช้กลอุบายต่างๆชวนไปตกปลาบ้างนะคะไปที่ลับตาบ้างแล้วก็เด็กก็นะคะต้องโดนกระทำแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งจนน้องตัดสินใจเล่าให้ครอบครัวฟังนะคะดังนั้นก็เข้านะคะนอกจากเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะก็มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครนายกแล้วก็ส่งน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลซึ่งผลปรากฏว่าถูกล่วงละเมิดจริงจนนำมาสู่การรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับเจ้าหน้าที่จับกุมสามารถจับกุมตัวได้นะคะภายใน3วันหลังศาลออกหมายจับซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ขอฝากเตือนภัยผู้ปกครองค่ะให้ระมัดระวังบุคคลใกล้ตัวที่ทำทีมาเป็นตีสนิทนะคะแล้วก็สนิทสนมกับเด็กผิดปกติและสอนลูกหลานให้รู้จักป้องกันแล้วก็ปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเพื่อป้องกันมิจฉาชีพทางเพศนะคะก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไปเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะตำรวจมีหลักฐานขนาดนี้ไม่รอดแน่นอนค่ะอ่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเกมออนไลน์ค่ะฝากกันหน่อยนะคะผู้ปกครองเด็กๆย้ำเตือนกันเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ CIB ตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ให้น้ำหนักเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีผลงานแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาฝากเตือนภัยมิจฉาชีพเตือนภัยผู้ปกครองเตือนภัยในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้นะคะย้ำเตือนโดยเฉพาะเด็กๆผู้ปกครองระมัดระวังภัยในโลกออนไลน์ที่แฝงมากับเกมในรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น TikTok Facebook ที่น้องๆจะเป็นครีเอเตอร์นะคะเป็น TikToker ต่างๆนะคะเป็น KOL บางคนโอ้โหคนตามหลายแสนจะเป็นล้านแล้วก็มีนะคะหรือบางคนคนตามเยอะมากให้ระมัดระวังเวลามิจฉาชีพมาหลอกให้รีวิวสินค้าต่างๆน้องๆที่แชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยโดนกันเยอะมากนะคะบางคนอยากจะหารายได้ในช่วงปิดเทอมเปิดเทอมก็หารายได้กันดังนั้นระวังกันหน่อยแล้วก็นี่ก็เช่นกันค่ะนะคะตำรวจสอบสวนกลาง CIB ฝากเตือนย้ำพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆระมัดระวังกันเพราะว่ามิจฉาชีพอาจจะแฝงมาในรูปแบบของเกมไม่ว่าจะเป็นทักแชทส่วนตัวส่งภาพลับแลกกับโรบักซ์นะคะหรือว่าถ้าเด็กโพสต์ขอโรบักซ์ทางออนไลน์อาจจะมีคนร้ายเนี่ยยื่นข้อเสนอให้แลกกับการให้เด็กส่งภาพลักษณ์ก็มีนะคะหรือจะลวงเข้ากลุ่มแจกฟรีลักษณะแบบนี้มีให้เห็นจำนวนมากเลยบางคนก็หลงเชื่อบางคนก็หลอกให้เชื่อก่อนนะคะคนร้ายเนี่ยแฝงมาในหลายรูปแบบแล้วก็หลอกลวงหรือว่ากระทำความผิดสิ่งที่น้องๆควรทำนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เตือนลูกๆหลานๆนะคะว่าอย่าส่งรูปส่วนตัวหรือภาพลับให้คนแปลกหน้าถ้าเจอบุคคลกระทำการแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ให้รีบบล็อกแล้วก็กดรายงานบัญชีแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่ที่ไว้ใจทันทีอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองค่ะส่วนผู้ปกครองเองสิ่งที่ควรทำก็คือคุย ยเรื่องภัยในโลกออนไลน์ให้น้องๆลูกๆหลานๆได้รู้จักระมัดระวังให้ลูกกล้าบอกเมื่อเจอเรื่องผิดปกตินะคะสังเกตสัญญาณผิดปกติของลูกหลานอยู่เสมอตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ให้กับลูกหลานของเรานะคะก็จะทำให้นะคะระมัดระวังภัยออนไลน์ภัยจากมิจฉาชีพที่จะมาในรูปแบบเกมออนไลน์โรบัคซ์เป็นเกมยอดฮิตของเด็กในเกมจะมีการใช้เงินออนไลน์ที่เรียกว่าโรบัคซ์นะคะเพื่อใช้ซื้อไอเทมในเกมทำให้เป็นที่ต้องการของเด็กๆในการเล่นเกมด้วยนะคะฝากกันค่ะส่วนเรื่องอาหารเสริมนี่ก็จะเป็นวัยทำงานนะคะวัยสูงอายุหรือว่านะคะพี่ๆผู้เกษียณแล้วอยากจะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอาหารเสริมต่างๆระวังกันนะคะใครที่อยากดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมต้องระวังเพราะผู้ไม่หวังดีมักจะนำชื่อรูปภาพหรือวิดีโอของหมอตัวจริงค่ะบางทีหมอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมีคนเอานำภาพที่น่าเชื่อถือของหมอของบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยไปแอบอ้างหลอกลวงเพื่อโฆษณาขายยาหรือว่าอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็อ้างสรรพคุณเกินจริงครอบจักรวาลยาเทวดาอุ้ยสารพัดรักษาโรคเห็นผลเร็วหรือมีการรีวิวจากหน้าม้าเยอะทีเดียวนะคะเพื่อให้น่าเชื่อถือแต่เป็นรีวิวปลอมนะคะแล้วก็ชักชวนให้ผู้สนใจทิ้งข้อความเพื่อติดต่อพูดคุยส่วนตัวก่อนจะโน้มน้าวให้ชื่อให้ซื้อสินค้าซึ่งอาจจะไม่มีคุณภาพแล้วก็เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพนะคะซึ่งการทำแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะด้วยหมอปลอมจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตามพรบ.วิชาชีพเวชกรรมและการโฆษณาเกินจริงก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นกันคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนถ้าพบเห็นโฆษณาต้องสงสัยแจ้งเบาะแสสายด่วนอย.ค่ะ1556 1556หรือแจ้งตำรวจสอบสวนกลาง CIB เพื่อดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะสายที่ชอบผลไม้ต่างๆฝั่งทางนี้โดยเฉพาะทุเรียนนะคะกลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังตอนนี้ก็คือเพจปลอมหลอกโอนเงินค่ะโดยเฉพาะทุเรียนที่ราคาถูกบอกว่าเป็นทุเรียนจากสวนแต่ต้องแน่ใจนะคะว่าจากสวนหรือว่าจากมิจฉาชีพเราเช็คให้ดีนะคะเพจปลอมหลอกลวงเนี่ยจะตั้งราคาถูกเกินจริงค่ะพอโอนเงินปุ๊บบล็อกหนีทันทีปั๊บเลยบางครั้งได้ของไม่ตรงปกนะคะโชว์รูปเนื้อเหลืองสวยภูใหญ่แต่ของที่ส่งมาจริงเป็นทุเรียนอ่อนหรือว่าทุเรียนเน่าหรือขึ้นราทานไม่ได้โอ้โหเรามาระวังกันนะคะซึ่งช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกเยอะมากแล้วก็หลากหลายเรียกว่ารูปแบบของมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะง่ายๆเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าจุดสังเกตร้านค้ามิจฉาชีพก็คือถ้าเป็นมิจฉาชีพนะร้านมิจฉาชีพราคาถูกเกินจริงแล้วก็ต่ำกว่าราคาตลาดมากจนผิดปกติตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่กิโลละ89 99หรือถ้าไม่ใช่บุฟเฟ่นะคุณผู้ฟังหรือบางท่านบอกโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้โลละ160 70 180อ่ะแต่อันนี้โอ้โหโลละ59อ่ะทำไมมันถูกจังก็ให้สังเกตไว้นะคะแล้วก็บางทีวิชาชีพเนี่ยเร่งให้โอนเงินพอเราเอฟแล้วหรือว่าเราจองแล้วเราอยากจะสั่งแล้วก็เอาโอนเงินมาเลยโอนเงินมาเลยเดี๋ยวอ้างว่าเดี๋ยวของจะหมดเดี๋ยวโปรโมชั่นนาทีทองมีแค่นี้เท่านั้นนี่ก็เร่งรัดให้เราต้องตัดสินใจโอนเงินนอกจากนั้นแล้วก็ปิดคอมเมนต์ค่ะไม่ยอมให้คนทั่วไปเห็นคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะนี่ก็สังเกตเลยนะคะว่านี่แหละเป็นมิจฉาชีพเพจสร้างใหม่หรือมีการเปลี่ยนชื่อเพจบ่อยมากอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะรูปภาพก็ก๊อปมาใช้ภาพซ้ำหาจากอินเทอร์เน็ตไม่มีภาพถ่ายสินค้าจริงอันนี้ก็คือจุดสังเกตร้านค้ามิจฉาชีพค่ะวิธีป้องกันตัวก็คือเช็คประวัติก่อนโอนนะคะอย่าโอนเลยนะคะเช็คประวัติก่อนเลือกร้านที่เราไว้ใจได้มีหน้าร้านชัดเจนมีรีวิวจากลูกค้าจริงแล้วก็ถ้าหากโดนโกงสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่ www.thaipoliceonline.go.th นะคะ www.thaipoliceonline.go.th หรือสอบถามสายด่วน1441 1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาถึงเตือนภัยมิจฉาชีพเรื่องสุดท้ายที่จะฝากกันตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยโอ้โหแชร์กันเยอะแล้วหลายท่านก็ติดตามบางคนเรียกว่า cover กันเลยนะคะก็คือผลไม้ AI เจ้าชู้ดูไม่ยากแต่มิจฉาชีพเนี่ยจะส่งลิงก์ปลอมกำลังระบาดคุณผู้ฟังนะคะถ้าใครได้รับลิงก์ที่ส่งมาจาก SMS หรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็เผลอไปกดลิงก์อย่าตกใจนะคะท่านปฏิบัติได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้จะปลอดภัยจากการกดลิงก์ปลอมที่ไม่มีที่มาที่ไปเลยนะคะอย่างแรกเลยตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ทันทีทั้ง Wi-Fi แล้วก็เครือข่ายมือถืออันนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลของเราจะหลุดออกไปค่ะเมื่อฟังผู้ชมคะต่อมาค่ะไม่กดอนุญาตหรือยินยอมจากข้อความใดๆไม่ว่าจะส่งมาจากไหนนะคะที่แจ้งมาทางหน้าจอนะคะไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวในหน้าเว็บที่ลิงก์พาไป บางทีส่งลิงก์มาแล้วพอลิงก์พาไปให้ข้อมูลส่วนตัวโน่นนี่นั่นต้องกรอกยาค่ะยาอย่ากรอกนะคะอย่ากรอกอย่าบอกข้อมูลส่วนตัวค่ะนอกจากนี้แล้วตรวจแอปด้วยนะคะตรวจสอบแอปแปลกปลอมว่าติดตั้งไว้หรือเปล่าตรวจสอบบัญชีธนาคารสม่ำเสมอของเราด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีโดยเฉพาะบัญชีธนาคารอีเมลแล้วก็บัญชีโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งล็อกเอาท์ออกจากระบบในทุกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ค่ะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่ถ้ามีให้รีบติดต่อธนาคารทันทีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเงินออกจากกระเป๋าเราอย่างไรอย่าโอนเด็ดขาดนะคะจะได้ระวังมิจฉาชีพกันด้วยค่ะวันนี้ให้น้ำหนักกันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็ระมัดระวังกันอะไรที่คิดว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็ดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือก็อย่าไปเชื่อถืออย่าไปเชื่อนะคะโดยเฉพาะมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบที่หลอกเรื่องราวของนโยบายนะคะสวัสดิการรัฐบาลที่ออกมาต่างๆเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการรู้ทันสารพันภัยน้อยพร้อมทีมงานรายการข่าวยามเช้ารายการบันทึกสถานการณ์นะคะค้นหามาเล่าทั่วทิศถิ่นไทยหมุนตามวัน 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะหรือในวันธรรมดาจะประเด็นเป็นข่าววันเสาร์ที่เราก็มีหลากหลายรายการนะคะติดตามกันเพื่อที่จะมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนให้ได้ระวังภัยมิจฉาชีพที่มาหลากหลายรูปแบบมากเดี๋ยวครั้งต่อๆไปนะจะมาเล่าให้ฟัง AI ตอนนี้โอ้โหถึงขั้นปลอมเป็นคนหล่อคนสวยคนในเครื่องแบบเนียนมากนะคะเหมือนน้องหวานที่บอกในสปอตราคาจับไต AI ให้ได้ว่าเอ๊ะมันเนียนเกินจริงมันหล่อเกินจริงนะคะท่าทางก็ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็มีวิธีสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันใครที่นะคะสังเกตว่าคนที่เราคุยด้วยตอนนี้นะคะให้ระมัดระวังอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะคะอาจจะมาหลอกให้รักนะคะแล้วก็โอนเงินแล้วก็บอกว่าติดขัดศุลกากรส่งมาโน่นนี่นั่นโอนเงินให้หน่อยโน่นนี่นั่นนะคะล่าสุดตำรวจก็เพิ่งจับกลุ่มได้นะคะเป็นแก๊งชาวต่างชาตินะคะเช่าห้องเพื่อปฏิบัติการเหล่านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยนะคะเมื่อฟังบางครั้งในโลกปัจจุบันนี้ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายออนไลน์ AI ต่างๆนะคะแต่ก็แฝงไว้ด้วยนะคะการที่มิจฉาชีพใช้ช่องเหล่านี้แหละค่ะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะฝากกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางเลยค่ะน้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
13: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
15: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
16: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19: ันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URL ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
12: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้ารับมือฤดูฝน2569เต็มกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
14: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมโล
15: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
16: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
17: ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
18: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
19: ก่อนและหลังอาหารให้ถูกวิธีหลายคนอาจคิดว่าแค่กินยาให้ตรงเวลาก็เพียงพอแล้วทำให้ไม่รู้ว่าต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ในการทานยาแต่ละประเภทโดยยาก่อนอาหารควรทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพยาพร้อมอาหารให้ทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วค่อยทานยาเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารยาหลังอาหารทันทีควรทานทันทีหลังทานอาหารเสร็จห้ามทานขณะท้องว่างเพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะยาหลังอาหารควรทานหลังอา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสวทชลบุรี FM 99.5 MHz นะครับวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569แล้วนะครับก็ดูช่วงนี้ฝนจะน้อยลงนะครับช่วงเช้าก็จะแดดกลางวันในแดดจ้าเลยนะครับแต่บางพื้นที่ยังมีฝนตกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกภาพรวมก็จะมีฝนน้อยลงช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่ยังมีฝนตกอยู่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนำมาฝากทุกท่านนะครับข่าวภูมิภาคข่าวใกล้ตัวบ้านเราไปเที่ยวไหนมาวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานก็ไปเที่ยวไหนงานเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสนุกสนานแค่ไหนนะครับนอกนั้นก็จะมีกิจกรรมในจังหวัดชลบุรีมากมายเลยมาเล่าย้อนหลังให้ฟังใน1สัปดาห์มีอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับกับรายการนี้อปมชคุยข่าวนะครับมีเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นเสาร์และอาทิตย์นะ10นาฬิกากว่าๆถึง11นาฬิกาทางสวทชลบุรีของเราแห่งนี้นะครับดำเนินการโดยเหมชาตินะครับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนะครับ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมชคุยข่าว
0: ไปไหนมาไหนดูที่ก่อนนะครับดูฝนฟ้าก่อนแงนมองดูฟ้าบ้างนะครับวันนี้ท้องฟ้าเป็นยังไงนะครับมาดูกันจังหวัดที่มีความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากก็อยู่ที่ภาคเหนือนะครับเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกของเราด้วยนะครับนครนายกปราจีนจันทบุรีและตราดนะครับภาคใต้ก็อยู่ที่แถวระนองพังงาและภูเก็ตนะครับคอยดูกันกรมอุตุนิยมนะครับมีความเปลี่ยนแปลงตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมติดตามกันละกันนะครับไปไหนมาไหนอย่าลืมนะครับข่าวสารจากกรมอุตุปลอดรู้รอดปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนชลบุรีของเราช่วงนี้ก็จะมีฝนประปรายนะครับบางวันก็คืบมาแต่ไม่ตกนะครับเริ่มน้อยลงแล้วนะครับตอนนี้ฝนทั่วไปก็จะตกอยู่แถวภาคเหนือใช่ไหมช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนกระหน่ำหลายพื้นที่เลยนะครับก็จะมีเรื่องภารกิจของฝนหลวงนะฝนหลวงก็ปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ต่างๆสัปดาห์ก่อนๆจะทำในพื้นที่เกษตรที่ภัยแล้งใช่ไหมแต่ช่วงนี้ก็อยู่เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดนะครับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงส่วนหนึ่งก็เพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาปัญหาภัยแก้ไขปัญหาภัยแล้งทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรเช่นจังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระสนมท่าตูมนนทารายรัตนบุรีศรีสะเกษศิลาลาดแล้วก็ร้อยเอ็ดพนมไพรพลสายหนองฮีภาร

ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำก็ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน3อ่างครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็ปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและก็ไฟป่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มีนะครับก็มีแค่2ภารกิจทางภาคอีสานนะครับโดยใช้เครื่องบิน NC212I1545 นะครับช่วงบ่ายเมื่อวานปฏิบัติการนะครับใบ2ใบ3มีปัญหาเรื่องฝนแรงฝนอะไรก็ติดต่อไปได้เลยนะครับเบอร์โทรส่วนกลาง02-1095-100ครับหรือไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ royenrain.go.th มีข้อมูลให้สแกนให้กรอกเพื่อขอรับบริการฝนหลวงนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็มีโครงการของไทยช่วยไทยใช่ไหมเปิดตลาดพุ่มพวงอะไรสินค้าราคาถูกตู้เติมสุขของผู้ว่าชลบุรีเราไปใครเป็นสารกลางตอนก่อนเที่ยงก็จะมีตู้ปันสุขตู้เติมสุขไปรับบริการได้นะคนในพื้นที่สมัครก็จะคนพื้นที่ไปใช้บริการกันนะครับแล้วก็นี่มาดูความชัดเจนของเป๋าตังค์ด้วยนะครับไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยเริ่มประกาศแล้วเปิดลงทะเบียน5วันนะครับตั้งแต่25พฤษภาถึง29พฤษภา2169 6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมาดูสิทธิ์ของแต่ละมี2กลุ่มนะกลุ่มคนทั่วไปนะครับที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะมาดู60 40นะคนละครึ่งพลัดได้30ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นลงทะเบียนผ่านเว็บเป๋าตังตั้งแต่เวลาเนี่ยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ว่า6นาฬิกาถึง23นาฬิกาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงจนถึง23นาฬิกาเช่นกันนะครับเนี่ยลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69ส่วนสิทธิของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาแยกเป็น2ประเภทเนาะพวกมีบัตรก็มีบัตรอันนี้พวกสวัสดิการของเราก็มี 13.18 ล้านคนวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้รับสิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าระยะเวลาใช้สิทธิ์1มิถุนา69ถึง30กันยา69สวัสดิการเขาใช้ซื้อของที่ร้านธงฟ้าส่วนของคนทั่วไปใช้เงินซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เราเติมเลยนะ100บาทเราก็จะเติม40ใช่ไหมทางรัฐออกให้60เขาเรียก60 40วันก่อนได้ไปเที่ยวงานเนี่ยครับเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7เนี่ยจะเป็นครั้งที่7แล้วเปิดฉากอย่างคึกคักที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีภายใต้ทีมนะครับรักเกิดที่พานทองตลาดหน้ามองที่ริมคลองบ้านเก่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านเสน่ห์วิถีชีวิตริมคลองนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาชาวชุมชนงานนี้ก็จัดโดยองค์การมหาชนจังหวัดชลบุรีที่ต้องการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนได้นำสินค้าอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายรวมถึงมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนิทรรศการภาพถ่ายจุดเช็คอินแล้วก็คาราวานฟู้ดทรัคสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบอบอุ่นและเข้าถึงง่ายภายในงานยังมีการแสดงดนตรีจากเยาวชนและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอาทิอมแอมนะครับซูอิซามิกอภิสิทธิ์คิตตี้แล้วก็ลำไยไฮทองคำที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานด้วยนะครับวันนั้นเราก็ไปเดินชมไปซื้อไปชิมไปซื้อไปถ่ายรูปสวยๆกันนะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปวันนั้นไปทำอะไรตะก้าใช่ไหมซานตะก้ากับไร่หลักทองของพี่สันตินะครับทำตะก้าใส่ผลไม้ไม้สารจากไม้ไผ่เสร็จแล้วก็ให้หิ้วกลับบ้านได้เลยนะครับเป็นเวิร์กช็อปฝึกทำนะครับขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็เป็นร้อยเชือกมาทำขอบตะกร้าแป๊บเดียวอย่างไรนอกก็มีทำอะไรพวงกุญแจจากหนังใช่ไหมเห็นกันที่เห็นหลายบูธเลย
อีกบูธหนึ่งก็ทำของคุณวันดีบ้านร้อยเสาบ้านร้อยเสาแต่เขียนเตี้ยก็มีเพ้นกะลาที่สวยนะครับหลายพื้นหลายอย่างเลยวันนั้นแล้วก็น้องของกินของใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื้อขายไม่ได้ไปซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวได้เสื้อลายสวยจากชุมชนของช่างหน่วยมาด้วยหนึ่งตัวลายเขียวต้นลายเขียวนะครับก็เลยเขียวพลอยใช่ไหมลายพลอยพลอยลายเล็กๆนิดหน่อยดอกไม้ผสมนะครับสำหรับงานนี้ก็เขาเรียกงานเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7นี้ก็จัดขึ้นระหว่าง22-23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่16:00 น.กับคนก็โอ้เยอะแยะเลยครับตลาดพันทองริมคลองบ้านเก่าเนี่ยถนนบ้านเก่านะเข้าเส้นนี้เลยนะครับหลังอมตะเข้าไปก็จะเจอเลยอยู่ริมคลองอยู่หลังวัดครับไปเที่ยวได้นะครับปีหน้าเขาจะย้ายไปจัดที่สัตหีบนะก็จัดปีละครั้งแต่ย้ายครั้งละอำเภอด้วยนะครับไม่ซ้ำกันหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันปีที่แล้วจัดที่บ้านบึงใช่ไหมวันปีนี้จัดที่พานทองปีน่าจะย้ายไปที่สัตหีบนะครับตามนโยบายของผู้นำองค์กรในพื้นที่ชลบุรีอบจ.ชลบุรีท่านนายกวิทยาก็ไปเปิดวันนั้นนะครับก็คนหลากหลายนะสินค้าก็โอ้มากมีเลยหิ้วกลับเป็นแทบไม่ไหวนะครับลืมดูสังขารตนเองว่ายังไงแต่เห็นของแล้วอยากซื้อก็ซื้อหิ้วของกินไม่ใช่ของกินเนี่ยโอ้ยหิ้วกันพลุงพลังนะครับสนุกสนานผ่อนคลายกันครับผ่านไปนะครับแล้วทางชมรีเราก็มีการนี้ด้วยนะครับเฟ้นหานี่เฟ้นหารสชาติที่หายไปคัด5เมนูอาหารถิ่นเสื้อชูภูมิปัญญาสู่มรดกวัฒนธรรมไทยจัดทุกปีเลยนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละบ่ายโมงครึ่งที่ห้องประชุมพระพิพิธโพไข่ชั้น3สารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดชลบุรีกิจกรรม1จังหวัด1เมนูนะครับเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและก็พัฒนาการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือ Thailand Based Local Food นะครับภายใต้แนวคิดรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางมนพันธนันปิจนันรองนายกเรากาชาดจังหวัดชลบุรีนะครับนางคนึงไคลือนามวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีผู้แทนนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมให้คะแนนการคัดเลือกการประชุมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดชลบุรีที่มีเอกลักษณ์และก็สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้วัตถุดิบในพื้นที่นะครับและเป็นเมนูที่เลี่ยงต่อการสูญเสี่ยงต่อการสูญหายนะครับหรือเริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นใหม่ให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งพร้อมกับยกระดับสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยมีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาหารพื้นบ้านซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่รวมถึงส่งเสริมนะครับให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของอาหารท้องถิ่นและร่วมกันสืบทอดไม่ให้สูญหายนั่นเองนะครับที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีก็มีเมนูอาหารถิ่นได้รับการประกาศยกย่องในโครงการนี้มาแล้วเป็นได้แก่ปี66เมนูปลาคกปี2567เมนูเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปี2568เมนูหมูคั่วปลากุเลาใครได้ทานบ้างในรอบ3ปีที่ผ่านมาเมนูปลาคกกินไปแล้วเคยได้กินอยู่นะครับเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนี่กินประจำกินไปแล้ว
หมูคั่วปลากวนเราในยังเลยของปีที่แล้วมันหาทานในแถวไหนเนี่ยซึ่งล้วนเป็นอาหารที่พื้นถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตวัตถุดิบและรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวชลบุรีนะครับส่วนในปี2569นะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจเสนอข้อมูลเมนูอาหารถิ่นเข้ารับการคัดเลือกมีผู้เสนอเมนูรวมนะครับ8รายการได้แก่แกงป่าปลาเห็ดโคนแกงคั่วปูลูก30ปลาตะเพียนต้มอ้อยข้าวมันส้มตำปลาย่างหอยจอปูผัดกับผัดพยาขนมไข่แมงดาสาบและขนมป๊อปแป๊บคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดชลบุรีรวมจำนวน5เมนูพร้อมจัดลำดับหลักเกณฑ์แล้วก็ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมได้พิจารณาจาก5ด้านได้แก่ด้านอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านความเสี่ยงต่อการสูญหายด้านวัตถุดิบท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการและสรรพคุณสมุนไพรแล้วก็ด้านการต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏการณ์ดังนี้นะครับเลือกลำดับมาเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับที่1แกงคั่วปูลูก30ลำดับ1อันดับ2ปลาตะเพียนต้มอ้อยอันดับ3ผัดพะยาอันดับ4แกงป่าแกงป่าปลาเห็ดโคนอันดับ5ขนมป๊อปแป๊บทั้งนี้เมนูที่รับการคัดเลือกจะถูกจัดส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาระดับประเทศนะและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโหวตก่อนประกาศผล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ต่อไปเป็นการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นในครั้งนี้นะครับไม่เพียงเป็นการค้นหาอาหารพื้นบ้านที่หากินยากและยังเป็นการฟื้นฟูนะครับฟื้นชีวิตให้กับภูมิปัญญาบนสำรับอาหารของชาวชลบุรีชาวชลบุรีให้กลับมาเป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่นแล้วก็ต่อยอดสู่การสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้รู้จักกันอย่างกว้างขวางต่อไปนั้นเราโหวตก็แล้วกันนี่ก็จะประกาศโหวตใน5อย่างนี้นะครับอันดับตอนนี้ก็มีแกงคั่วปลาดุปลาแกงคั่วปูลูก30นะแปลกดีนะแกงคั่วปูไม่เคยลองดูเนาะปลาตะเพียนต้มอ้อยนี่เคยเห็นอยู่ผัดพะยาแกงปลาปลาเห็ดโคนก็เคยเห็นขนมป๊อปแป๊บนะเป็นยังไงขอเราโหวตกันแล้วกันใครได้ชิมว่าเป็นรสชาติเป็นยังไงนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีนะครับช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนฤดูการเกษตรใช่ไหมทางชลบุรีเราก็จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้วยนะครับจัดครั้งที่3แล้วในปี2569ยกระดับบริหารถึงพื้นที่เกษตรเลยนะครับจังหวัดชลบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรนะครับจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามคุณราชกุมารประจำปี2569นะครับครั้งที่3ลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับนายชัยพรแพรพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการณเทศบาลตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองครับจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยนะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายณัฐวัฒน์ทองช่วงนะครับนายอำเภอบ่อทองนายภูเมศนายภูเบศนะครับพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองพร้อมคณะบริหารสมาชิกเทศบาลนะครับผู้นำชุมชนแล้วก็เกษตรกรเขาร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายเพื่อให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลอย่างรวดเร็วทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายในโครงการนี้นะครับในภายในงานจัดให้มีคลินิกเกษตร12คลินิกนะครับ
ครอบคลุมด้านสำคัญเช่นดินพืชข้าวปศุสัตว์ประมงชนประทานสหกรณ์บัญชีและยางพาราพร้อมหน่วยบริการจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆหน่วยงานต่างๆเช่นสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชลบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรครั้งที่6นะครับที่6จังหวัดชลบุรีนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็บริการอย่างครบวงจรสำนักงานเกษตรชลบุรีและก็สำนักงานเกษตรที่6ชลบุรีเนี่ยก็ให้ปรึกษาครบวงจรชาวบ้านก็ไปร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยนะครับทั้งนี้การจัดงานทั้งนี้ก็เกษตรแล้วประชาชนเขาร่วมบริการถึงรวมถึงเจ้าหน้าที่จังหวัดต่างๆโดยประมาณ400คนนะครับสะท้อนถึงความสำเร็จของการบริหารภาครัฐลงสู่พื้นที่อย่างแท้จริงโครงการที่นิเกษตรขึ้นที่ในพระราชานุเคราะห์นับเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการการทำงานของภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับนอกจากนี้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดชลบุรีได้มีนโยบายจัดโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการภายใต้การออกหน่วยนะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะครับประจำปี2569เพื่อลดภาระค่าของชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบางและอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ให้รับทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุกอีกด้วยนะครับภายเกษตรช่วงนี้ก็เป็นหน้าเกษตรนะหน้าฝนใช่ไหมก็โครงการต่างๆก็ออกมาเพื่อรองรับตามฤดูกาลนั่นเองครับเกษตรคลินิกเคลื่อนที่ของเกษตรอีกข่าวหนึ่งนะครับมท.ตำรวจผนึกกำลังทีมจังหวัดยกระดับความมั่นคงรับนโยบายนายกอนุทินมุ่งเซฟโซนเมืองท่องเที่ยวนะครับวันที่21พฤษภาคม2569นายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนะครับพลตำรวจตีพงพันธ์วงมณีเทศนะครับผู้กำกับจังชลบุรีเขาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะครับการขับเคลื่อนงานด้วยความมั่นคงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานเพื่อล้อมรวมฝ่ายปกครองและตำรวจทั่วประเทศให้ทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจหลักของรัฐบาลโดยชูสโลแกนบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่าน3มิติสำคัญคือ1การป้องกันนะครับทีมจังหวัดให้ผู้ว่าแล้วก็ผู้การตำรวจนะครับทำงานเชิงรุกร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างชลบุรีต้องยกระดับเป็นพื้นที่ปลอดภัยขั้นสูงสุด 2. ด้านปราบปรามลุยล้างอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งคอนเซ็นเตอร์เว็บพนันให้การโดยการตัดเส้นทางเว็บการเงินเด็ดขาดนะครับควบคุมอาวุธปืนต่อเนื่องแล้วก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ปราบผู้มีอิทธิพลโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมปราศจากการแทรกแซงปิดชื่อถือพฤติกรรมแล้วก็3ด้านการช่วยเหลือเยียวยาดึงตำรวจเข้าร่วมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับใช้เทคโนโลยีรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยว่าการเวิร์กช็อปครั้งนี้เป็นการระดมสมองของหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัดกว่า400คนทั่วประเทศเพื่อหาข้อสรุปแล้วก็นำแผนไปปฏิบัติจริงทันทีนะครับใน9ประเด็นอาทินะครับนี่นอกระบบยาเสพติดแก๊งคอนเซ็นเตอร์และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
บูรณาการนะครับการบูรณาการแบบไร้รอยต่อในฐานะทีมจังหวัดครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ในรัฐบาลส่งมอบความไว้วางใจแล้วก็เครื่องมือให้คนในพื้นที่ซึ่งนอกจากช่วยให้ประเทศไทยยืนน่าอยู่ขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเพื่อกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนครับเป็นการบริหารการกันครับการหน่วยงานหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันได้ก็ดีครับประชาชนได้รับประโยชน์ครับไอ้ช่วงนี้โทรศัพท์คอนเซ็นเตอร์ไม่ค่อยมีนะแปลงกันเมื่อก่อนนี่ถี่มากทุกวันนี้หายไปแล้วเกิดจากกระบวนการต่างๆถูกตัดตอนประชาชนก็ได้รับผลกระทบคือได้รับไม่ได้รับโทรศัพท์แก๊งคอนเซ็นเตอร์มาน้อยลงครับเมื่อก่อนก็ด้วยตนเองก็จะเจอนะครับคนอื่นก็เจอเหมือนกันช่วงนี้หายไปโดยแปลกเหมือนกันเนาะมันเกิดจากอะไรอ๋อกระบวนการในการบริหารจัดการของฝ่ายรัฐนั่นเองนะครับเอาฟังเพลงบ้างนะครับช่วงนี้

0: ังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: ผ่านไปนะครับบทเพลงพอๆขั้นรายการนะเรื่องเชื่อมอปมช.คุยข่าวของเราวันนี้ก็มีฝนพามที่ลำนาลายลำนาลายอยู่จังหวัดลพบุรีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับของสยามมิตรไซที่ไหนก็พรำช่วงนี้จะเบาลงฝนตกน้อยช่วงนี้นะครับทั่วภูมิภาคฝนตกน้อยจะมีทางภาคเหนือทางภาคอีสานมีฝนบ้างภาคตะวันออกเราก็พอมีนะครับตามด้วยขอแค่รู้ข่าวฝนตกไหมเนาะทางไหนมีข่าวฝนตกฝนแรงแจ้งได้นะครับฝนหลวงนะครับช่วยฝนแรงนะครับแล้วก็มาฟังข่าวนี้ต่อนะครับนายกนนท์ไปต่างประเทศตอนนี้ไปไหนฝรั่งเศสใช่ไหมนายกผนึก AIEA รับมือวิกฤตพลังงานโลกหารือยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่22-26พฤษภาคม2569เพื่อปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรระดับโลกและก็สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยได้หารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนะครับ IEA ณกรุงปารีสเพื่อเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและการกระจายแหล่งนำเข้ารองรับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกแล้วก็ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอรับการสนับสนุนในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA และการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือ OECD โดยได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วมงานเกตเทค2026ที่จะจัดขึ้นณกรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับควบคู่กับการเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่นะครับยูเนสโกณสำนักงานใหญ่กรุงปารีสเพื่อยกกระชับความร่วมมือนะด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกโลกโดยมุ่งหวังแล้วก็ผลักดันวัดพระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับการเชื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับแล้วก็ร่วมผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยสู่บัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ยกระดับคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่สายตาประชาคมโลกอีกทั้งนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าหารือทวิภาคีกับนายอูมานูเอลนะครับมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วก็พบปะนะครับภาคเอกชนชั้นนำเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคกลับสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนั่นเองนะครับฉะนั้นนายกก็อยู่ต่างประเทศฝรั่งเศสโน่นนะครับ22-26กลับมาดูข่าวในบ้านเราชลบุรีนะครับในชลบุรีบ้านเราก็มีข่าวนี้ด้วยเนาะประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยสปชสชลบุรีนะครับผนึกกำลังภาคตะวันออกถกปัญหาการสื่อสารนโยบายรัฐและสกัดข่าวปลอมในพื้นที่ EC เมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับณห้องประชุมพระรัตนเทพสารกลางจังหวัดชลบุรีนางเยาวลักษณ์เครือคำขาวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมร่วมกันกับเครือข่ายนะครับสื่อสารมวลชนพร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยองที่ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับเพื่อหารือแล้วก็สรุปปัญหาในการสื่อสารนโยบายเชิงของรัฐบาลรวมถึงการรับมือกับข่าวปลอมในพื้นที่ กลุ่มภาคตะวันออกหนึ่งฉะเชิงเทราชลบุรีระยองซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโครงการ EEC ที่ประชุมได้ชี้ให้เห็นนะครับถึงปัญหาหลักในการประชาสัมพันธ์หลายมิตินะครับเริ่มตั้งแต่ด้านเนื้อหาที่มักใช้ศัพท์เทคนิคทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์นะครับที่เข้าใจยากข้อมูลที่นำเสนอมักเน้นแต่ข้อดีของการลงทุนโดยละเลยนะครับพูดถึงการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาอีกทั้งยังเป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่ส่งให้ทุกคนโดยไม่มีการปรับให้เข้ากับบริบทวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ทั้งเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับท้องถิ่นรู้สึกว่านโยบายรัฐเป็นเรื่องไกลตัวประกอบกับช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานรัฐยังกระจายเน้นการประกาศเพียงทางเดียวนะครับแล้วเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้สูงอายุและเกษตรกรในพื้นที่ยังห่างไกลส่งผลให้นะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับประเด็นอ่อนไหวข่าวปลอมจึงแพร่กระจายผ่านกลุ่มหลายได้อย่างรวดเร็วกว่าการชี้แจงภาครัฐก็มักจะล่าช้านำเสนอมาช้าเสมอนะครับทางหนึ่งภาครัฐก็จะข้อมูลก็จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวได้ก็ช้าไปแล้วช้าไปแล้วต่อยก็ประมาณนั้นนะครับสะบันเสื้อทางออนไลน์ไปเรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีปัญหาทำท้าทายนะครับด้านความน่าเชื่อถือเนื่องจากประชาชนบางส่วนระแวงว่านโยบายเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่มากกว่าคนในพื้นที่ขณะที่ข่าวปลอมมักนำความจริงมาบางส่วนมาบิดเบือนทำให้แยกแยะยากนะครับส่วนศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระดับประเทศขาดความเข้าใจในบริบทเฉพาะของพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างลึกซึ้งปัจจัยเหล่านี้นะครับประกอบกับการที่ประชาชนยังขาดทักษะความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลแล้วก็การประชาสัมพันธ์ที่ขาดงบประมาณต่อเนื่องทำให้ประชาชนในพื้นที่ EEC รู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงผู้รับคำสั่งมากกว่าการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องเร่งแก้ไขโดยเน้นการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายรวดเร็วแล้วก็เปิดช่องทางสื่อสารทั้งสองทางนะครับเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริงเป็นนางวิจารณ์วิเคราะห์ข่าวกันนะครับทำไมข่าวสารหน่วยงานรัฐเขาไม่ถึงอะไรประมาณนี้และหลายเรื่องนะครับปัญหามนุษย์ก็หลากหลายนะครับแล้วแต่บริบทของในพื้นที่ต่างกันเขาเรียกนานาจิตตังเห็นไหมนานาจิตใจรายการนี้ก็อยู่ด้วยกันมาเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ10โมงเช้าถึง11โมงนะครับบ้านเรานี่แหละทางสวท 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็นำข่าวมาเล่าย้อนหลังให้ฟังในรอบสัปดาห์มีเท่าที่มีเวลานะก็บทเพลงก็พอด้วยนะครับกับรายการนี้นะครับอปมชคุยข่าวตามธรรมเนียมนะครับก่อนจากกันนะครับก็คงจะส่งท้ายอีกสักหนึ่งข่าวว่าข่าวไหนดีหลากหลายเลยโอ้ข่าวนี้เขามาดูรายละเอียดการนี้นะครับเขาบอกบัตรสวัสดิการแห่งบัตรเงินไทยช่วยไทยพัดคนละครึ่งก็เตรียมตัวนะตอนนี้กระเป๋าตังค์ให้อัปเดตเลยนะธนาคารกรุงไทยก็ตั้งมีสุมีเลยนะมีเปิดหน่วยโดยเฉพาะเลยถึงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะไปเปิดใช้ได้เลยนะครับช่วยเหลือต้องหลุดทันที่มีปัญหาเรื่องแอปเป๋าตังค์ใช่ไหมคุณก็ไปตอนนี้ไปอัปเดตรอรับได้เลยนะครับเวลาถึงวันจะได้ไม่ชุกละหกเพราะว่าจะเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าถ้าจำไม่ผิดนะหกโมงของวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะครับไปทำได้เลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเป๋าตังมีปัญหาหรือว่าโทรศัพท์ขัดข้องไม่ใช่ถึงวันแล้วรีบไปนะครับเอามาดูรายละเอียดนิดนึงเพิ่มเติมนะครับเปรียบเทียบคนละครึ่งพัดกับไทยช่วยไทยพัดนะคนละครึ่งพัด50 50รัฐจ่าย50ประชาชน50ส่วนไทยช่วยไทยพัดก็60 40รัฐจ่าย60ประชาชน40ส่วนสิทธิ์ที่ได้รับก็ประชาชนได้ระบบในระบบสิทธิ์ได้ 2,400 ต่อคนประชาชนทั่วไปได้รับ 2,000 ต่อคนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันเหลือทบในวันถัดไปนะครับส่วน ไทยช่วยไทยพัฒน์ประชาชนทุกคนได้วงเงินเดือนละ 1,000 บาทรวม4เดือนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนใช้ไม่หมดไม่ทบในวันถัดไปเพราะฉะนั้น200บาทต้องใช้ให้หมดนะคุณโอตาแล้วเขาบังคับให้ใช้ของก่อนเขาทบไปนะไปเที่ยวนี่ไม่ทบนะใช้ให้หมดภายใน2วันไอ้200นะคุณต่อวันถ้าไม่ใช้ได้เดี๋ยวหมดสิทธิ์เขายืดคืนนะครับแล้วก็สิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการประชาชนทั่วไปนี่คือ16ปีนะครับคนละครึ่งพัดใช่ไหมแต่โครงการนี้ไทยช่วยไทยพัดกลุ่มประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปอายุมากขึ้นนะสักเวลา16ไม่ได้นะต้อง18ปีนะครับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน20ล้านคนเมื่อก่อนคนละครึ่งพัดใช่ไหมพอมาโครงการไทยช่วยไทยพัดกลุ่มประชาชนทั่วไปอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ได้เพิ่มขึ้นอีก10ล้านคนนะครับแล้วก็สินค้าและบริการก็สินค้าที่รองรับนะครับของไทยช่วยไทยพัดโครงการนี้ก็จะมีเลยสินค้าที่รองรับเน้นด้านเฉพาะเน้นหนักเฉพาะอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นนะครับบริการที่รองรับไม่รวมกลุ่มบริการความงามผ่อนคลายร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้งบประมาณไปลงค่าอาหารและสิ่งของจำเป็นในชีวิตจำเป็นจริงๆอันนี้ก็มีเป้าหมายเปลี่ยนไปนะครับเน้นเรื่องอาหารนะครับเฉพาะอาหารเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองแล้วก็ใช้ให้หมดภายในต่อวันในวันละ200คุณไม่ใช้เขาไม่ยกไปให้นะครับไม่ยกยอดไปถัดวันถัดไปเพราะฉะนั้นวันละ200ต้องใช้ให้หมดครับลงทะเบียน25นี่ถึง29นี่เตรียมตัวได้เลยใครที่ยังปัญหาปอตังติดขัดขัดทดลองกดดูนะครับถ้ามีปัญหาก็ไปอัปเดตได้เลยที่กรุงไทยนะครับเอาวันนี้คงจะส่งท้ายเพลงพอๆกับรายการนี้ปมช.คุยข่าวจะนำข่าวมาเล่ามาคุยให้ท่านฟังในวันถัดไปวันนี้ก็พบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับวันนี้เห็นมิสซาภูมิเนินดีการฝากเพลงพอๆให้ท่านฟังนะครับตามบทเพลงที่ฝากไว้ช่วงท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณนะครับฝ่ายเทคนิคควบคุมเสียงสวทชลบุรีแหล่งข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีวันนี้เฮมัสลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
3: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีณบ้านคำปุลถนนศรีสะเกษอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายมีชัยแต้สุริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้คำปรึกษาในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สินค้าในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากระบวนการผลิตและจุดเด่นสินค้า GI แต่ละชนิดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธวิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรชนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งโครงสร้างอุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน

ที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039325987บ้านนี้มี

จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวล นะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับเราก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นกระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆก็อาจจะอยากคลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดี

0: ะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะฮะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6 ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง43%ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัย เพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี้ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวทอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้ด้วยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายๆประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นาน แต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
6: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนอยู่กันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
7: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
8: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
9: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเ
5: ฮ้ยฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะศิลา
6: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเร็วไปที่
3: เร็วเร็วเร็วทุกคนตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหม
7: ฮะ
3: โอ้แสงแดด
6: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
8: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
6: เฮ้ยจงปานเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
4: อ้ำอยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
6: ขอโทษเจ้าค่ะ
8: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
4: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
6: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
9: ขอบใจนะส้มซา
6: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: จะกินได้ไหมเนี่ย
8: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
4: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
10: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
11: อร่อยจัง
12: กินกินกิน
6: มาแล้ว
11: บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
9: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
11: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
12: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
11: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
9: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
11: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
8: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
12: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
8: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
12: จำได้สิขอรับ
8: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
12: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
9: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
8: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
9: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
8: เดินทางปลอดภัยนะ
5: ขอรับ
2: โชคดีนะ
12: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
5: บายบาย
12: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
0: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำทำคำไทย
12: กระปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
9: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
12: อุ๊ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
9: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
12: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
5: ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
9: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวทจันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับเรียกคุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มวิฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นที่เขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำพันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงที่น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณหนึ่งก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตรงนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟมนะครับปานไทยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่าเนื่องจากยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมากเท่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มที่จะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาข้อที่4ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงไม่เหม็นการที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะบริษัทบุหรี่ใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสมากกว่า 16,000 ชนิดก็ทำให้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กและเยาวชนคนอายุน้อยที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาเริ่มสูบจนติดบุหรี่ไฟฟ้าเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดา 2-4 เท่าของเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่5บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่าจริงหรือเป็นความจริงที่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาแต่ก็มีสารก่อมะเร็ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดมีที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแค่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขีดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขีดย้อมคราม
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานโอกาสนี้จะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ว่าระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรามดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้กันสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำอย่างและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
6: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
5: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อน เพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ

0: าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง13นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็วจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URL ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าได้มีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีอีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิการให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4: นายธนิตปันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง

0: มาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทม.รุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.จึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการจัดการตั้งแต่วันรับจนถึงวันเลือกตั้ง
1: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความเนมนครแล้วก็ผู้ว่าราชการเนมนครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการเนมนครแล้วก็สมาชิกความเนมนครซึ่งจะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องทางกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
0: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปัสสริตเขมังกโรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีพิธีถวายพัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำสงพระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องทายธรรมและถวายพัตตาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปวิสาประทุมมารายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
5: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
3: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
6: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
7: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมและดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
8: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝาง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
9: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847 ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะมุสดาลิฟะและการขว้างเสาหินตามลำดับซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
10: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
11: สวัสดีครับผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
10: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านสามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จซึ่งสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิอิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโคริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟราเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปป๊อปมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม 15 21 21 15และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันท์ฟูน้อย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒเสรยานนท์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
16: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1ต่อ2เซต9ต่อ15 15ต่อ13และ12ต่อ15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15ต่อ6และ15ต่อ10ตีเสมอเป็น1ต่อ1ทีมต้องไปตัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14ต่อ13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14ต่อ14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4ส่งผลให้ปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ช X วสพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ช X เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้กครับถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
17: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมว่ามีโค้ชแบบนะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมาหลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชครับเข้ามามีทัศนคติดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับเพราะวางแผนกันเมื่อวานก็เริ่มวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวให้เป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลัง วางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่นี้ไปนะ
15: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโคกครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5-0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันมาสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: เรารักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
23: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรหนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาวนอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัด
5: โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

นตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

0: ุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับวันนี้มาพบกันวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้นับก่อนนะ24มาแบบว่างงๆนะครับงงนับวันไม่ถูกแล้วนะครับจริงๆวันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะวันนี้วันอาทิตย์ที่24แล้วนะครับ24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดือนมิถุนายนก็จะมาเยือนเราครับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆเช่นเคยนะครับในรายการสุขสารบ้านเราทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเวลาบ่ายโมงทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายนะฮะที่รับสัญญาณรายการสุขสารบ้านเรานะครับวันอาทิตย์เนี่ยผมจะมาเจอคุณผู้ฟังหลายช่วงด้วยกันนะครับเนี่ยอย่างช่วงนี้นะครับสุขสารบ้านเราเดี๋ยวช่วงบ่ายสามนะฮะหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาหรือบ่ายสามเนี่ยก็พบกันในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเดี๋ยวพอ5โมงเย็นก็มีร้อยเรื่องมาเล่าอีกนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับที่จะนำเสนอก็ต้องติดตามกันเป็นกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลซึ่งคุณชัยศิลป์คนคล่องก็เป็นผู้นำเสนอผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะวันนี้3ช่วงเลยที่เรามาเจอกันในรายการต่างๆของ FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยนะครับแต่ช่วงเวลาของสุขสารบ้านเราคุณจะได้ดื่มด่ำกับเพลงเพราะๆเพลงลูกกรุงบ้างนะครับเพลงที่เป็นจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์บ้างก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้สุขสารบ้านเราครับ

ช่วงเวลานี้เปิดเทอมเต็มรูปแบบแล้วนะครับสำหรับน้องๆชั้นมัธยมชั้นประถมนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อนุบาลป.1 ถึงป.6 ม.1 ถึงม.6 อย่างเงี้ยนะครับก็เปิดเทอมไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับทำให้ถ้าเป็นวันธรรมดาช่วงเช้าเนี่ยรถหนาแน่นนะครับจากที่หนาแน่นอยู่แล้วก็จะหนาแน่นไปอีกจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรถเพิ่มขึ้นนะนอกเหนือจากรถที่ไปทำงานทุกเช้าแล้วก็อาจจะมีรถรับส่งนักเรียนหรืออาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีการปรับเวลาใหม่เพิ่มขึ้นในการที่จะไปส่งลูกๆเข้าเรียนเสร็จแล้วก็ไปทำงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของอุบัติเหตุก็เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับถ้ามันจะเกิดบ้างก็คืออุบัติเหตุก็คงอยากจะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเกิดได้นะครับแต่ว่าจริงๆปัจจัยที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยแหละครับคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่บนถนนทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีสติไม่ประมาทแล้วก็เคารพกฎจราจรเนี่ยอุบัติเหตุมันก็จะเกิดน้อยขึ้นจะบอกว่าอุบัติเหตุไม่ให้เกิดเลยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่า1ถนนเรามีอยู่แค่นี้เองแต่ว่ารถเนี่ยโอ้โหวิ่งขวักขวายอยู่บนถนนเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเฉียวชนอาจจะอะไรกันบ้างแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราป้องกันได้ก็อย่างเช่นเนี่ยนอกจากการเคารพกฎจราจรแล้วปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดให้เกียรติซึ่งกันและกันในการขับรถ

ใช้ถนนร่วมกันเนี่ยนะครับเรายังคงป้องกันตัวเองได้นะสวมหมวกนิรภัยนะครับหรือว่าหมวกกันน็อกนะฮะคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับให้เรียบร้อยขับรถจักรยานยนต์เนี่ยทั้งคนซ้อนและคนขับเนี่ยควรสวมหมวกกันน็อกเป็นดีที่สุดนะครับบางคนบอกโอ้ไปไม่ไกลเลยใกล้ๆเองเดี๋ยวก็ถึงอย่างเงี้ยครับถ้าคนทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังหรือแม้แต่เข็มขัดนิรภัยนั่งอยู่ในรถยนต์นะครับก็ทั้งคนขับคนนั่งใกล้คนขับหรือแม้แต่เบาะหลังช่วงนี้กฎหมายคุ้มครองก็ต้องคาดนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าคุณทำผิดกฎจราจรแล้วเขาจับเลยเนี่ยก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคำเตือนออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเห็นทำผิดกฎจราจรก็คือเตือนไม่เตือนแล้วก็คือจับเลยนะครับหลังจากตั้งแต่เนี่ยมกราหกเก้าไปต้นมาเขามีการเตือนกันพอสิ้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคนทำผิดกฎจราจรนะฮะหรือทุกๆอย่างบนถนนจะน้อยลงเพราะว่าก็กลัวความผิดแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับคนที่ทำแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎจราจรสุขสันต์บ้านเราก็ฝากไว้ด้วยให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดครับไปฟังเพลงต่อกันอีกสักช่วงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเราไปติดตามช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีวันนี้ผมมีตอนคลององอ่างมาฝากกันคือคลองเนี้ยเราได้ยินบ่อยนะครับคลององอ่างก็อยู่ไม่ไกลจากสวทเราแหละแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะเราไปติดตามกันกับชื่นชมนิยมไทยและเพลงเพราะๆนำมาฝากกันนะครับเอาเป็นว่าเราไปฟังเพลงแล้วก็ชื่นชมนิยมไทยแล้วถึงจะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วง

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้เหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเลียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลององอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ. 2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ช่วงนี้ทุเรียนเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณตลาดหรือแผงขายผลไม้เนี่ยผลไม้สุดฮิตแล้วก็หลายคนไปยืนมุงดูกันแถวบริเวณแผงผลไม้เนี่ยก็จะเห็นว่าคนไปดูทุเรียนกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ทุเรียนภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจันทร์ทุเรียนตราดทุเรียนระยองนะครับแม้แต่ฉะเชิงเทราแล้วก็มีใช่ไหมแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นทุเรียนเนี่ยแถวจันทร์แถวระยองแถวตราดจะเยอะนะทีนี้พอทุเรียนเยอะก็คนก็กินกันเยอะเหมือนกันเพราะหนึ่งปีเนี่ยก็มีไม่กี่เดือนนะครับที่เราจะได้ทานทุเรียนแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีทุเรียนหลงฤดูเนาะหรือเป็นทุเรียนที่เขาตั้งใจให้ออกช่วงนอกฤดูกาลเนี่ยมันก็ทำให้ขายได้ราคาดีขึ้นแน่นอนถ้าออกมานอกฤดูกาลเนี่ยราคาต้องแพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินก็ต้องซื้อแต่ช่วงนี้ราคาไม่แพงนะครับสามารถไปหาซื้อได้สำหรับทุเรียนก็สนับสนุนทุเรียนจากชาวสวนทุเรียนนะแถวจันทร์แถวระยองแถวตราดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเรื่องของทุเรียนอ่อนเราก็เจอนะก็ฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนนะอย่าไปรีบตัดหรืออย่าตัดตอนทุเรียนอ่อนแล้วเอามาหลอกคนคือบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกนะเพราะว่าบางทีบอกตัดตอนอ่อนเดี๋ยวเวลาไปบ่มให้สุกก็ทานได้แต่จริงๆแล้วคนที่เขาทานทุเรียนบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าอุ้ยมันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนทุเรียนตัดตอนแก่จัดหรือตัดตอนที่มันเวลามันพอเหมาะแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหมันบางทีเขาตีกลับมาเป็นหลายร้อยตันเลยนะครับคุณผู้ฟังก็ฝากไว้ด้วยนอกจากทุเรียนตะวันออกรู้สึกตอนนี้ทุเรียนชุมพรก็เริ่มออกแล้วเหมือนกันนะครับทุเรียนใต้จริงๆทุเรียนใต้นี่ก็จะออกหลังจากเนี่ยทุเรียนภาคตะวันออกแต่ว่าช่วงเนี่ยเดี๋ยวมิถุนายนปลายๆเนี่ยก็จะเริ่มได้ทานทุเรียนใต้กันแล้วนะครับกรกฎาคมสิงหาคมอย่างเงี้ยบ้านผมก็จะได้ทานทุเรียนกันประมาณนั้นแถวทุเรียนใต้นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแต่ตอนนี้ถ้าว่าทุเรียนแถวตะวันออกเนี่ยเยอะมากนะครับก็ส่งเสริมทุเรียนไทยรับประทานทุเรียนไทยกันนะครับซึ่งก็ทานได้แต่ก็อย่าทานให้เยอะมากนะครับเพราะว่าบางทีมันเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของน้ำตาลเรื่องอะไรสะสมอยู่ในร่างกายเรามันอันตรายนะก็ส่งเสริมให้ทานทุเรียนแต่ว่าอย่าทานมากจนเกินไปแล้วเลือกทุเรียนดีๆนะครับอย่าให้พ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบก็ลองเช็คลองตรวจสอบกันดูดีๆก็แล้วกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขสันต์บ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

ุขสันต์บ้านเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เปิดให้ฟังแล้วก็สาระดีๆสัพเพเหระที่นำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเรื่องราวช่วงชื่นชมนิยมไทยที่นำมาฝากกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับหลังข่าวภาคกลางวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงที่เราจะกลับมาพบกันกับรายการสุขสันต์บ้านเราวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกเยอะนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่าฝนตกชุกกันเลยช่วงนี้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะกรุงเทพมหานครนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะกลางคืนตกมาช่วงเย็นๆค่ำๆก็ตกมาเกือบทุกวันเลยในช่วงนี้ยังไงก็ตามต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาแล้วก็ฟังรายการต่างๆของทางสถานีต่อไปผมลาไปชั่วโมงนึงเดี๋ยว ช่วงบ่ายสามนะครับเสียงจากคนตาบอดไทยยังคงกลับมาพบกันช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
4: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
9: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่จะดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานพื้นผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเป็นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเกลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
10: นายกติยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่า เทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิตหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเต่าไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตกกระใจสำเนียงไทยๆฟังอ่ะค่อยดี
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวกับสีสันในภาคตะวันออกของเราค่ะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะทั้งส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราค่ะคุณผู้ฟังคะหนึ่งในเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะกับงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานอันนี้ก็เป็นการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยและก็เป็นอีกหนึ่งงานในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ก็ระหว่างวันที่12-23พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสค่ะมีกิจกรรมสำคัญต่างๆมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเราด้วยรวมถึงเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะคะซึ่งครั้งนี้มีภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฉาย2เรื่องด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในการที่จะนำภาพยนตร์ของเรานะคะไปใช้ที่ต่างประเทศนะคะเป็นการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเรานะคะซึ่งก็ครอบคลุมบริการด้านการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจรก็จะมีทั้งในเรื่องของโปรดักชันที่ยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เองก็นำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมงานเช่นเดียวกันนะคะเป็นการขยายโอกาสทางการค้าทางอุตสาหกรรมทางคอนเทนต์ไทยในเวทีโลกทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายในการเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับชาติสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเรานะคะได้ร่วมในเวทีระดับโลกแบบนี้นั่นเองค่ะ

0: ันดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
1: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
0: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
2: ที่พักพร้อมที่เที่ยวพร้อมร้านอาหารพร้อมหรือจะเดินเล่นกินลมชมวิวแบบชิลๆบนถนนสายวัฒนธรรมชุมชนอายุกว่า100ปีก็ไม่ต้องห่วงเราพร้อมดูแลคุณโดยมาตรฐานความปลอดภัยชาทุกพื้นที่ไปกินที่ไหนเที่ยวตรงไหนเห็นป้ายสัญลักษณ์ชาก็เที่ยวจันทบุรีได้อย่างมั่นใจเมื่อทุกอย่างพร้อมขอให้คุณมั่นใจแล้วมาหาเราม
3: ั่นใจเจ้มั่นใจจันเรามาเที่ยวกันนะ
4: การนั่งเรือมาดชมความงดงามทางธรรมชาติและสูดอากาศอันบริสุทธิ์ของป่าชายเลนบ้านสลักคอกที่ไร้การปรุงแต่งเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกลิ่นอายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้านสลักคอกเกาะช้างใต้จังหวัดตราดมากขึ้นต่อเนื่องทุกปีเรือมาดที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยชมรมกลุ่มนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกเป็นเรือที่ไม่มีเครื่องจักรกลใช้แรงพายจากชาวประมงในพื้นที่รวมถึงเรือคายักที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกพายส่งผลให้กิจกรรมทางน้ำบนเกาะช้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด
5: ์ที่ก็ชอบคือวิถีชีวิตนะยังเป็นประมงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมอยู่แล้วก็ความเงียบแล้วก็ทรัพยากรของเรายังเป็นป่าซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นป่ากงกลางที่ใหญ่บนเกาะช้างอยู่พื้นที่ของมันอยู่ราว675ไร่ที่ดูแลกันอยู่นะฮะ
4: เช่นเดียวกับกลุ่มโฮมสเตย์บ้านสลักเพชรที่ใช้บ่อบำบัดน้ำเสียบนเรือนำเที่ยวทุกลำแทนการปล่อยทิ้งลงสู่ท้องทะเลสร้างวินัยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตราดหรือกรีนซิตี
6: ้สังเกตถ้ามาเกาะช้างคุณจะได้รับความสงบเงียบและก็ไม่มีเสียงรบกวนจากการใช้เจ็ตสกีการใช้ไอเรือกล้วยหรือแม้แต่ล่มนะครับเรือล่มพวกนี้จะไม่มีบนเกาะช้างและในจังหวัดตราดนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยทางทะเลเราค่อนข้างสูง
4: ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเกาะช้างมีจำนวนมากถึง 2.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ30แบบก้าวกระโดดสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตราด 2.2 หมื่นล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเบียดเบียนทรัพยากรทางธรรมชาติให้น้อยที่สุดบนความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทุกคน
7: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
0: ดูกิจกรรมของบ้านเรากันบ้างนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะกับกิจกรรมหมู่เกาะช้างโอเชียนเรส2029ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นการจัดงานนะคะกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดดึงดูดนักท่องเที่ยวในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดตราดที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะสปอร์ตทัวริซึมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรองส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งกิจกรรมของเก เกาะช้าง Ocean Race 2026นี้นะคะจัดระหว่าง 23-24 พฤษภาคม2569ณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางจังหวัดตราดได้จัดขึ้นนะคะก็มีทั้งในเรื่องของการเปิดตัวมหกรรมแข่งขันเรือพายนานาชาติเกาะช้างสู่เวทีโลกเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสีเขียวมาตรฐานดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสามารถไปด้วยกันได้นะคะรับนักท่องเที่ยวที่พอดีแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆชูกิจกรรมของจังหวัดตราดเราให้สามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันเกาะช้างเองนะคะก็เป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยและเป็นอัญมณีเม็ดงามแห่งอ่าวไทยภาคตะวันออกด้วยภูมิประเทศที่ผสมผสานระหว่างภูเขาป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์และท้องทะเลสีเขียวมรกตที่ใสสะอาดทำให้เกาะช้างเป็นสวรรค์ของนักเดินทางและเป็นสวรรค์ของนักกีฬาทางน้ำจากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจและเป็นรางวัลระดับโลกกับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การประลองความเร็วแต่เป็นการแข่งขันบนน่านน้ำที่ได้รับการยกย่องระดับโลกแล้วก็เป็นการเผยแพร่ไปสู่สายตาของผู้ที่รับชมกีฬาทางน้ำด้วยนะคะเกาะช้างได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน100แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศความสวยงามของหมู่เกาะช้างและวิถีชีวิตชุมชนได้รับการกล่าวขานและยอมรับจากระดับโลกอย่างหลายหน่วยงานนะคะซึ่งก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทวินหาและอยากมาเยี่ยมเยือนนะคะอันนี้ก็ถือว่าขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ร่วมโหวตร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์และก็ยังยกให้เกาะช้างที่จังหวัดตราดนะคะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะมาอยู่เสมอนะคะก่อนหน้านั้นก็เป็นเมืองที่เหมาะแก่การฮันนีมูนมีวิวสวยมีธรรมชาติดีมีบรรยากาศที่โรแมนติกนะคะก็ได้รับการคัดเลือกไปนี่ก็เป็น1ใน100แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีเกาะหมากนะคะที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มาครั้งนี้ก็เป็นเกาะช้างนะคะรวมถึงยังมีอีกหลายอันดับนะคะที่เกาะช้างเราติดอันดับเข้าไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของภาคตะวันออกของเรานะคะเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันนะคะในส่วนของการจัดการแข่งขันโครงการหมู่เกาะช้าง Ocean Race 2026ในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดและบริษัทวิลเลียนพลัสจำกัดนะคะซึ่งก็แน่นอนส่งเสริมให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬายกระดับเกาะช้างให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการแข่งขันเรือพายทางไกลกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักนะคะทุกคนก็จะได้ทั้งองค์คาพยพนะคะในการที่จะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนะคะโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันนะคะก็จะถูกนำไปสมทบทุนกองทุนผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และก็เป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่รอบอุทยานค่ะกำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันเพื่อมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะก็ได้มีการกำหนดวันแข่งขันนะคะก็คือวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะคะก็สถานที่หลักๆที่จัดการแข่งขันก็คืออ่าวสลักเพชร เกาะช้างจังหวัดตราดนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะหลังจากที่มาท่องเที่ยวมาแข่งขันแล้วนะคะเวลาว่างเหลือๆก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะคะเพราะว่าบนเกาะช้างเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกแล้วก็หาดทรายสวยๆในแต่ละหาดนะคะแล้วก็อาหารการกินที่เลิศรสนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาเลือกซื้อเลือกหาเลือกชิมกันได้แล้วก็ท่องเที่ยวได้ตามความสนใจไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวในชุมชนนะคะทุกอย่างก็รองรับในส่วนของนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางมานะคะในส่วนของคนเกาะช้างเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรนั่นเองค่ะ

0: องดินแดนท่องเที่ยวในฝันเปิดให้คุณได้มาสัมผัสกับความสวยงามของท้องทะเลอ่าวไทยที่มีน้ำทะเลสีฟ้าครามใสสะอาดและหาดทรายสีขาวนวล
1: ดื่มด่ำไปกับความรื่นรมย์แห่งธรรมชาติในอ้อมกอดแห่งขุนเขาท่ามกลางความสดชื่นของหมู่แมกไม้นานาพันธุ์เที่ยวเล่นน้ำตกใสทานสวยน้ำใส
0: เสิร์ฟความสดด้วยซีฟู้ดเลิศรสไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเมนูแห่งความสุดความอร่อย
1: ผ่อนคลายกับความเหนื่อยล้าจากวันที่วุ่นวายไปกับที่พักสุดแสนสบายเติมความสุขตลอดทริป
0: ทุกสิ่งรอคุณอยู่ณที่นี่ระยองสวรรค์ของคนรักการท่องเที่ยว
2: พระเจดีย์กลางน้ำ
3: สมุทรปราการ
2: ไทยตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเลือก
3: ปราจีนบุรี
2: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
3: ตะแก้ว
2: ภูเขางามน้ำตกสวย
3: นครนายก
2: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
3: จะเชิงเซา
2: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
3: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้
4: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
5: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะช่วงนี้ฤดูกาลผลไม้นะคะก็มาท่องเที่ยวกันได้ในภาคตะวันออกของเรานะคะทุกจังหวัดนะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเดินทางมาตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะในส่วนของทุเรียนเงาะมังคุดลองกองนะคะผลผลิตออกสู่ท้องตลาดอย่างเต็มที่แล้วในบางส่วนนี้ก็ได้ตัดขายไปสัก50-60% แล้วนะคะบางพื้นที่นี่ก็ 70% แล้วในช่วงของฤดูกาลผลไม้นะคะก็มาเที่ยวชมสวนกันได้ซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะปีนี้ก็มีการเปิดสวนให้เยี่ยมชมได้มากมายหลายสวนด้วยกันนะคะกับโครงการอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนค่ะระยองเองก็มีหลายสวนนะคะที่เปิดให้เยี่ยมชมนะคะสนใจก็เข้าไปดูทางเว็บไซต์กันได้นะคะจันทบุรีตราดก็มีหลายสวนเช่นเดียวกันนะคะที่เปิดให้เข้าไปชิมไปชมไปถ่ายรูปแล้วก็ไปในฟิลของบรรยากาศบ้านสวนเนาะแล้วก็ไปเลือกซื้อเลือกหาผลหมากรากไม้กันได้ช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลนะคะมาอุดหนุนคนตราดคนภาคตะวันออกของเรานะคะในส่วนของทางโซนอีกทางโซนหนึ่งนะอย่างนครนายกปราจีนบุรีในตอนนี้เขาก็มีเหมือนกันนะผลผลิตออกสู่ท้องตลาดนะคะอย่างปราจีนบุรีเขาก็มีทุเรียนนะคะทุเรียนปราจีนบุรีเหนียวนุ่มอร่อยอ่ะก็เป็นอย่างไรก็ไปลองชิมกันได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะกับเทศกาลผลไม้ในช่วงของฤดูกาลแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันสนธิยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
8: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟลามิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชัยโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิดsingle last mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายคืนทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะ ยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบซิงเกิลลัสมาแล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิศาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็น0นายเวรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น0น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ

0: ้นหม่อนพันศรีสเกต33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่สามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎรผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องพระพักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมยังความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้นางชิชนกแสนมนตรีหนึ่งในชาวบ้านหมู่5ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่เคยเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านกล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มที่ได้ทอผ้าต่อหน้าพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต
1: ตั้งแต่พ.ศ.ที่3ค่ะท่านเสด็จแล้วก็ท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมดีใจมากเลยค่ะตอนนั้นคือข้าวยังไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนพอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาทำให้อนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีจะทำสู่ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำไปดี
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสารต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไปและดารัตน์สุกิจประเสริฐสวทเชียงใหม่รายงาน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

0: วัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz กับผมเอกพงษ์นพสกุลครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนพิการเรียกว่าสลับกันนะทุกประเภทนะครับทุกประเภทความพิการเลยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของเป็นเรื่องราวของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเป็นรายการที่เป็นความร่วมมือกันนะแต่ว่าเราก็เปิดโอกาสให้คนพิการทุกความพิการนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง7ประเภทความพิการเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับวันนี้พบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับเอกพงษ์นพสกุลและทีมงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็นำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาพบกันเป็นประจำที่นี่เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับทั้ง FM 92.5 AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยที่รับสัญญาณรายการนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะจบไปแล้วก็ก่อนหน้านี้รักเธอเสมอเป็นเพลงประสานเสียงลูกกรุงเพราะๆนะครับที่เลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้พร้อมกับสาระเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยครับช่วงนี้อากาศบ้านเราก็แปรปรวนนะครับฝนเยอะหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับคนพิการที่อาจจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือใครก็ตามนะฮะระมัดระวังเลยติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็อย่าไปโดนฝนนะเวลาเราไม่สบายเราเป็นหวัดเนี่ยโอ้หายยากมากเลยนี่ผมก็เพิ่งดีขึ้นเองนะก่อนหน้านี้เป็นหวัดอยู่หลายวันเลยนะมาจัดรายการเสียงก็โอ้โหหายไปด้วยนะฮะอันนี้เสียงเพิ่งดีขึ้นเมื่อเนี่ยวันเนี้ยวันสองวันนี้เองคุณผู้ฟังครับเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้วันนี้มีการเลือกตั้งประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยท่านใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็จริงๆเพิ่งมีการเลือกตั้งจบไปเมื่อช่วง4โมงเย็นคือก่อนรายการเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับพูดถึงชมรมเยาวชนตาบอดไทยนิดนึงแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปลูกฝังให้เยาวชนตาบอดที่มีอายุไม่เกิน25ปีเนี่ยได้ฝึกฝนปฏิบัติตนนะครับในชมรมเยาวชนตาบอดไทยเพื่อสร้างความเป็นผู้นำนะครับเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มาช่วยกันดำเนินการในการบริหารหรือในการช่วยกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ครับเพราะฉะนั้นเราได้มีชมรมเยาวชนตาบอดไทยมาตั้งแต่ปี2541แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมมีสัมภาษณ์น้องจากชมรมเยาวชนตาบอดไทย2ท่านก็คือน้องสุริยะรุ่งเช้าประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยแล้วก็น้องศิวกรลาบใหญ่นะครับรองประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยซึ่งจริงๆตอนนี้เขาเป็นอดีตไปแล้วนะครับผมสัมภาษณ์ไว้ก่อนนะแต่ว่าจะเอามาให้ฟังว่าเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์มีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้มีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านำมาเรียนให้ทราบนะครับแต่สัปดาห์นี้เราไปคุยกับน้องเพชรและน้องกรนะครับสุริยะรุ่งเช้าและศิวกรลาบใหญ่กันก่อนว่าเนี่ยที่ผ่านมาเขาทำงานอะไรยังไงกันบ้างแล้วที่มาที่ไปของชมรมเยาวชนตาบอดไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันครับ
1: จากเส้นด้ายสู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไประ
2: วังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
1: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
1: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ช่วงนี้มาถึงการพูดคุยกับน้องๆจากชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะครับคุณผู้ฟังครับน้องเพชรกับน้องกอนสุริยะรุ่งเช้าและศิวกรลาบใหญ่ประธานเยาวชนตาบอดไทยซึ่งวันนี้ได้ประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยคนใหม่แล้วแต่เดี๋ยวจะเป็นใครอาทิตย์หน้ามาเล่าให้ฟังแต่อาทิตย์นี้มาคุยกับกอนและเพชรก่อนจริงๆผมสัมภาษณ์น้องไว้ตั้งแต่เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับเราไปคุยกันว่าเนี่ยชมรมเยาวชนตาบอดไทยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็สิ่งที่เด็กๆ เขาคิดเขาทำกันตอนนี้เขาทำอะไรกันบ้างแล้วความคืบหน้าของชมรมเยาวชนตาบอดไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับทั้งสองคนครับให้แนะนำตัวเองเลยดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นใครเป็นตำแหน่งอะไรในชมรมเยาวชนตาบอดไทยกันบ้างเอาเริ่มจากพี่เพชรก่อนก็ได้ครับ
3: ครับสวัสดีครับผมชื่อเพชรนะครับสุริยะรุ่งเช้าเป็นประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยครับก็ปัจจุบันเพชรก็เป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนสามเสนนอกประชาราษฎร์อนุกูลครับ
0: โรงเรียนสามเสนนอกประชาราษฎร์อนุกูลก็อยู่แถวนี้เนาะใกล้ๆห้วยขวางใกล้ๆสถานีเรานี่เองนะครับสอนเดี๋ยวให้ถามแล้วกันเอาพี่กรณ์แนะนำตัวเองก่อนครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: เข้ามาครับ
4: กรณ์ศิวกรลับใหญ่ครับ
0: โอเค
4: เป็นรองประธานชมรมนะครับซึ่งผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปัจจุบันผมก็ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงพม.ไว้นะครับ
0: สอบขึ้นบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
4: ใช่เรียบร้อยแล้วครับ
0: แล้วก็จบปริญญาหมัดๆ
4: คร
0: ับ นะเพิ่งรับปริญญาไปไม่นานนี้นะครับส่วนพี่เพชรก็เป็นข้าราชการครูไปแล้วนี่สอนมาบรรจุมานานหรือยังครับ
3: 1ปีแล้วครับ
0: 1ปี
3: ครับ
0: โอเคนะครับก็เรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่จริงๆนะครับแต่วันนี้ก็ชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะครับ
3: ครับ
0: แน่นอนว่า จะบอกว่าถ้าพูดถึงสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกท่านได้รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ภายใต้โครงสร้างยังมีชมรมเยาวชนตาบอดไทยซึ่งเป็นพื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับว่าแนะนำตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ทั้งน้องๆเนี่ยเมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วแต่ว่าจะถามเลยว่าคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จุดเปลี่ยนแรงบันดาลใจที่ทำให้มีความอยากเข้ามาทำงานนะครับในชมรมเยาวชนตาบอดไทยตรงเนี้ยร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มตัวแบบเนี้ยมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างให้พี่กรณ์ก่อนแล้วกันครับพี่กรณ์ทำยังไงจริงๆเราเรียนเราเที่ยวเราอะไรก็ได้เราไม่ต้องมาทำงานเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนี้แต่ว่าทำไมถึงเราได้เข้ามาเป็นแกนนำ
4: โอเคครับคือแรงบันดาลใจของผมนะคือเห็นว่าความโอกาสความเท่าเทียมของคนตาบอดเนี่ยยังถูกไม่ได้รับอย่างเพียงพอครับซึ่งผมมองว่าความบกพร่องทางสายตาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อจำกัดของเขาแต่ว่าสิ่งที่จำกัดเขาคือโอกาสในการเข้าถึงแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสังคมนะครับมันเลยทำให้ผมอยากเข้ามาใช้พลังคนรุ่นใหม่เนี่ยมาสร้างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนตาบอดทั่วประเทศอ่ะยังรับรู้ว่ายังมีเพื่อนพี่น้องอีกหลายๆคนที่ยังร่วมต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนตาบอดทั่วประเทศนะครับ
0: ดูการตอบเขานะคือเหมือนกับว่าก็นั่งคุยกันนี่แหละแต่ว่าแบบเป็นการตอบที่มีสเต็ปแล้วก็เรียบเรียงมาได้อย่างดีแล้วก็มันไม่ได้มีสคริปต์มีอะไรแต่ว่าคือโอเคแหละเราเป็นรองประธานเราเป็นผู้นำกิจกรรมเราก็คุยแบบมีสเต็ปแบบนี้นะครับพี่เพชรเป็นประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยจริงๆวาระนี่เขามี2ปีปรับเปลี่ยน1ครั้งใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แรงบันดาลใจคำถามเดียวกันกับพี่กรณ์นะครับเรา ทำยังไงเราถึงได้เข้ามาทำงานอยู่ตรงนี
3: ้ครับสำหรับเพชรเองก็หลังจากที่เรียนจบปวช.ครับก็เป็นช่วงปิดเทอมทีนี้เราก็อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างที่จะเข้ามหาวิทยาลัยครับแล้วมันเป็นช่วงว่างพอดีแล้วก็มีรุ่นพี่ครับชักชวนให้เข้ามาทำงานตรงนี้ครับเราก็เริ่มจากจุดแรกที่เหมือนช่วยซัพพอร์ตงานคร่าวๆเล็กๆน้อยๆโดยที่เราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับจนเปลี่ยนผ่านจากรุ่นนั้นตั้งแต่ปี2562นะครับแล้วก็จากตัวเล็กตัวน้อยนะครับช่วยงานเล็กๆน้อยๆจนทำมาจนเราเริ่มได้มีบทบาทมากขึ้นเราเริ่มจากที่แบบเราไม่ได้อยากจะทำแค่เพื่อนชวนเฉยๆก็อาจทำไปจนพอเราทำไปสักพักเรารู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์กับสังคมนี้เหมือนกันนะแล้วก็ทำไปทำมาเราก็รู้สึกว่ามันชอบแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆนะ
0: ครับงั้นพี่เพชรกับพี่กรณ์ช่วยกันคุยหน่อยว่าเอาให้ท่านผู้ฟังลุงๆป้าๆพี่ๆน้องๆที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็ดูเพจเราด้วยเนี่ยรู้จักกับชมรมเยาวชนตาบอดไทยมากขึ้นนิดนึงอยากจะบอกว่าที่มาที่ไปของชมรมเยาวชนตาบอดไทยเนี่ยครับให้เราฟังนิดนึงว่าตอนนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายอะไรหรือมีความสำคัญยังไงต่อเยาวชนตาบอดทั่วประเทศที่แบบว่ามีสมาชิกเป็นหลักร้อยอยู่ในขณะนี้แล้วก็ที่สำคัญคือทั่วประเทศนะครับเล่าให้ฟังหน่อย
4: ครับคือชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะครับคือเป็นองค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งชมรมนี้เป็นเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่บ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะนำไปสู่ผู้นำในอนาคตนะครับโดยหลักสำคัญที่เราชมรมที่เราเน้นให้กับเยาวชนนะคือส่งเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนตาบอดทั่วประเทศให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่รวมถึงตระหนักรู้ถึงการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตาบอดในอนาคตอีกทีแล้วเราก็หวังว่าเยาวชนตาบอดที่เข้ามาสู่ชมรมเราเนี่ยจะกลายเป็นกำลังสำคัญในสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ในสังคมด้วยครับ
0: ครับพี่เพชรแล้วครับ อยากจะบอกอะไรอีกเพิ่มเติมไหมว่าที่มาที่ไปของชมรมเยาวชนตาบอดไทยแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักมากขึ้นเนี่ยครับ
3: ครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของจุดกำเนิดของชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะครับก็จริงๆแล้วชมรมเนี่ยครับก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2541แล้วนะครับคนที่เป็นคนก่อตั้งนะครับก็เป็นกลุ่มคนตาบอดนะครับในยุคนั้นที่อยากจะมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเป็นเวทีที่จะให้เยาวชนจากทั่วประเทศนะครับได้มาพบปะกันนะครับก็มีการผ่านการเป็นประธานมาแล้วทั้งหมด13คนนะครับซึ่งเพชรก็เป็นคนที่13
0: เพชรก็คือตอนนี้อยู่13
3: ใช่ครับ
0: พี่กรณ์ก็อยู่ในชุดของพี่เพชรด้วย
4: ใช่
3: ใช่ครับ
0: พี่กรณ์นี่อยู่ชุดก่อนหน้านี้ใช่ไหม
4: ชุดที่12ของคุณจอยคร
0: ับ อ๋อก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ครับแล้วเป็นประธานคนที่13มา2ปีแล้วเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมยังไง
3: ก็การทำงานนะครับมันก็มีทั้งปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทั้งที่ผ่านมา2ปีนะครับก็ถือว่ามีทีมเวิร์คที่ดีครับเราถึงผ่านมาได
0: ้งั้น2คนช่วยกันคุยภารกิจของตำแหน่งกรรมการบริหารชมรมเยาวชนตาบอดไทยโดยเฉพาะประธานกับรองประธานเนี่ยเราทำอะไรบ้างล่ะที่ผ่านมาหรือว่าเหมือนโครงสร้างทั่วไปหรือว่าเราต้องเป็นแกนนำอะไรยังไงบ้างครับ
3: ถ้าเป็นของชมรมเยาวชนตาบอดไทยครับโครงสร้างขององค์กรของเราก็จะมีแบ่งออกเป็นทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคครับ อย่างส่วนกลางก็จะมีอยู่ไม่เกิน15ตำแหน่งมีตัวประธานรองประธาน4ภาคก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อ๋อ
0: แสดงว่าก่อนนี่เป็น
4: ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ
0: ๋อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ใช่ครับ
4: ประธานภาคตะวันออกแล้วก็ครอบตำแหน่งรองประธานของชมรม
0: อ
4: ๋
0: อ
3: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคของเราก็จะมีกรรมการได้3ถึง5คน
4: ใช่
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ในส่วนของแต่ว่าในส่วนของการทำงานนะครับ เราจะไม่ได้ถือเอาตัวตำแหน่งอะไรขนาดนั้นในลักษณะของการทำงานเราก็ทำงานกันเหมือนกลุ่มเพื่อนนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงมีระบบมีวาระการประชุมมีการทำหนังสือเข้าหนังสือออกเป็นระบบขององค์กรปกติแต่ในการทำงานเราค่อนข้างสบายๆคุยกันเหมือนเพื่อนนะครับ
0: ก่อนได้แรงบันดาลใจมาจากไหนว่าเรามีโครงสร้างแบบนี้เราจัดรูปแบบอย่างนี้ประธานกรรมการมีกี่คนมีประชุมกี่ครั้งอะไรยังไงเราคิดขึ้นมาเองหรือว่าเราไปมีไอดอลอะไร
4: คือเหมือนเราอ่ะนำลักษณะโครงสร้างองค์กรเนี่ยมาจากสมาคมแม่บางส่วนครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเยาวชนในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคอย่างผมเองอ่ะผมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเป็นคนโคราชครับผมก็จะคุ้นเคยเยาวชนในภาคนั้นๆเวลามีกิจกรรมหรือว่าโครงการใดๆเนี่ยผมก็จะชักชวนในเพื่อนๆในภูมิภาคนั้นก่อนเป็นลำดับแรกครับใช่
0: เหมือนไม่ใช่เหมือนนะเมื่อกี้พี่ก็บอกไปแล้วว่าพี่ก็ไปช่วยดำเนินกิจกรรมให้กับชมรมเยาวชนตาบอดไทยเป็นค่ายพัฒนาภาวะผู้นำพี่เพชรเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเพิ่งผ่านไปหมาดๆเองกลับมายังไม่หายเหนื่อยเลยเป็นยังไงบ้างครับค่ายที่ผ่านมา
3: ก็เป็นค่ายนะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7เมษายนที่ผ่านมาเป็นค่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะครับสำหรับคนตาบอดแล้วก็จะเสริมในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับการ
0: เสริมสร้าง
3: ใช่ครับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: มีภัยอะไรบ้าง
3: ก็สาธารณภัยของเราที่ได้มีการจัดโครงการที่ผ่านมาก็จะเป็น
4: อ
3: ุทกภัยมีอัคคีภัยนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวรวมไปถึง
4: การฉุกเฉิน
3: เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
0: พี่กรได้อะไรบ้างได้ข่าวไปสำลักควันป่ะ
4: ใช่ครับคือจำลองการไฟไหม้ก็คือผมได้แบบเหมือนแบบคานว่าจำลองว่าตอนนี้มีไฟไหม้เราก็ต้องเหมือนเอาตัวรอดตรงที่ว่าเราพบถุงพลาสติกในการที่แบบนำถุงนั้นอ่ะมาใส่อากาศที่ยังเหลือรอดอยู
0: ่
4: แล้วก็แบบแล้วก็คุมสีสายอีกทีแล้วแบบพยายามหาทางออกครับใช
0: ่โอ้อันนี้แสดงว่ามันต้องมีกระบวนการขั้นตอนมากกว่าคนตาดีไหมในการที่จะบริหารจัดการในการที่จะให้เด็กๆได้รับการอบรมหรือเหมือนกันอันนี้พี่เพชรเล่าให้ฟังขยายความเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับเรื่องของสารภัยเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเฉพาะเนาะ
3: ครับก็กระบวนการมันก็จะค่อนข้างในบางส่วนก็ยังคงเหมือนกันอยู่แต่ก็จะมีรายละเอียดที่มันปลีกย่อยออกไปครับอย่างเช่นเรื่องของการหนีไฟอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นของคนตาบอดเนื่องจากมองไม่เห็นนะมันก็จะมีอุปสรรคที่มันค่อนข้างเยอะกว่าคนมองเห็นปกตินะครับเนื่องจากถ้าสมมุติว่ามีการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างเงี้ยครับสถานที่ตรงนั้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเกิดไฟไหม้เนาะทีนี้เราพอเรามองไม่เห็นมันก็ต้องมีการสำรวจพื้นที่ด้วยต้องถือไม้เท้าด้วยต้องมือลงซ้ำกำแพงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแสดงว่าวิทยากรนี่ต้องใช้ความรู้เฉพาะตัวหรือต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
3: ใช่ครับ
0: ได้ด้วยรู้สึกยังไงเข้าไปในห้องควันแล้วอาการพี่กรณ์ยังไงพี่กรณ
4: ์คือบางครั้งก็แอบตื่นตระหนกนิดนึงแต่ก
0: ็
4: คิดว่าด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่มีอยู่แล้วก็พยายามมือสัมผัสรอบๆข้างแล้วก็ฟังเสียงรอบๆข้าง
0: ครับทราบละเพชรเนี่ยเป็นครูอยู่ที่สามเซนนอกกรณ์ก็กำลังขึ้นบัญชีที่จะเรียกเพิ่งจบหมาดๆเลยวางอนาคตของตัวเองไว้อย่างไรบ้างเอาคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรทุกวันนี้ที่ได้มาแล้วหรือทำอยู่มันใช่ไหมอะไรเงี้ยเชิญเพชรก่อนครับ
3: ครับสำหรับเพชรนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็ปัจจุบันเป็นครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนสามเสียนนอก
0: สอนตอนไหนครับ
3: สอนป.3แต่ว่าเดี๋ยวเทอมหน้านี้ก็จะได้ย้ายไปสอนป.6ครับ
0: โอ้เด็กโตขึ้นหน่อยเนาะ
3: ใช่ครับ
0: นะครับต่อครับ
3: ก็สำหรับเพชรพี่ก็รู้สึกว่าอาชีพที่ทำอยู่ก็คือสำหรับเพชรคือมั่นคงแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นครูแบบนี้ต่อไปครับ
0: เราเรียนมาเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: เรียนพี่ลืมถามเมื่อกี้เราจบอะไรมานะ
3: จบครุศาสตร์ครับสาขาวิชาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครับ
0: ก็ได้สอนสังคม
3: ใช่ครับ
0: ตามที่เราได้จบมา
3: ใช่ครับ
0: นะครับก็คือมั่นคงละบรรจุเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการครูเรียบร้อยละก็ถ้าไม่มีอะไรมันก็มันคงไม่ควรที่จะมีอะไรเลยแล้วก็บรรจุแล้วเราก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเป็นครูเป็นครูเลื่อนวิทยาฐานะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก
3: ็
0: น่าจะ พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็จะได้เป็นครูที่ดีนะครับเขาบอกว่าครูก็เปรียบเหมือนเรือจ้างก็จริงก็ยอมรับกันไปแต่ว่าเราสามารถส่งสิทธิ์เข้าถึงฝั่งได้เป็นประจำทุกปีปีละหลายคนด้วยนะครับอันนี้ก็โอ้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็หลายพี่ว่าพี่ๆผู้ใหญ่ฟังตอนนี้ก็คงจะขนลุกกันเนาะเพราะว่าเราก็มีอาชีพบรรจุตั้งแต่ตอนจบใหม่ๆเลยนะครับพี่กรณ์นะครับ
4: ครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือผมขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการไว้อยู่ครับก็เป็นลำดับต้นๆอยู่ซึ่งผมคาดว่าในระยะเวลา2ปีน่ะน่าจะมีการเรียกบรรจุถึงลำดับของผมอยู่ครับซึ่งในตำแหน่งนี้ผมก็คิดว่ามันก็คงสอดคล้องกับสิ่งที่ผมกำลังทำงานในชมรมอยู่ด้วยครับก็คือเน้นพัฒนาเน้นให้การสนับสนุนกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุเด็กเยาวชนสตรีนะครับ
0: ครับ
4: ครับผม
0: เรามาจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยชมรมเยาวชนตาบอดไทยตั้งมาตั้งแต่ปี2541พี่เอก็เคยอยู่ในลักษณะการก่อตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรากำลังจะเลยจากเยาวชนในอีกไม่นานเรายังคงโลดแล่นอยู่ในวงการต่อไปนะครับอยากจะกลับมาพัฒนาองค์กรแม่หรือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับเชิญพี่เมื่อกี้ก่อนพูดจบแล้วอ่ะก่อนต่อเลยก็ได้ครับ
4: ในตัวผมเองก็คือถ้ามีโอกาสได้มาร่วมงานหรือมาทำงานให้สมาคมอ่ะผมก็อยากเข้ามานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสมาคมระดับจังหวัดที่ผมอยู่นครราชสีมาแล้วก็สมาคมแม่ก็คือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะในส่วนงานไหนถ้ามีโอกาสให้ผมได้เข้าไปผมก็พร้อมเสมอที่จะเข้าไปช่วยเหลืองานพี่ๆทุกคนครับ
0: ครับพี่เพชรครับ
3: ครับส่วนตัวเพชรเองก็คิดว่าหลังจากจบจากการทำงานให้กับชมรมเยาวชนตาบอดไทยเสร็จก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของวิชาชีพของตัวเองสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตหากตัวเองมีความรู้ความสามารถหรือมีองค์กรไหนที่จะให้เราช่วยตรงไหนได้ก็ยินดีมากๆครับแต่ก็จริงๆระหว่างนี้ก็คือถ้ามีอย่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับถ้ามีตรงไหนให้ช่วยได้ก็ช่วยได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับ
0: เต็มที่เลยเน
3: า
0: ะ
3: เต็มที่ครับ
0: เอาอันนี้อยากจะให้ตอบทั้งสองคนแล้วก็เอาเป็นตอบแบบว่าเรียกว่าอะไรสั้นๆนะครับเอาเป็นความคิดของเราเองก็คือทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็มีปัญหาอุปสรรคทั้งนั้นน่ะแต่ว่าอย่างที่อยากจะรู้ว่าปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เยาวชนตาบอดในยุคนี้เจอมีอะไรบ้างชมรมเองมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างครับพี่ก่อน
4: ปัญหาที่เยาวชนตาบอดเจอหรือไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดทั่วไปน่ะผมมองว่าจะเกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมนะครับ
0: ครับ
4: โดยเฉพาะเขาจะมองว่าคนตาบอดหรือคนพิการประเภทอื่นน่ะเป็นวัตถุแห่งการทำบุญครับผมก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือว่าเขาจะมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็เหมือนว่าเขาได้ทำบุญกับพวกเราในการที่จะนำเขาสู่ในสิ่งที่ได้รับบุญกลับมาซึ่งตัวผมเองผมมองว่าคนตาบอดไม่ได้เป็นวัตถ
0: ุ
4: ใช่ไม่ได้เป็นสภาพบุญให้กับคนอื่นในสังคมแต่แล้วก็เป็นคนคนหนึ่งในสังคมนี่แหละแค่จะต้องการโอกาสหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกับคนอื่นๆนะครับ
0: ครับเพชรแล้วครับมองไงครับ
3: ครับของเพชรจะมองในประเด็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนตาบอดครับเนื่องจากก็คืออย่างพวกเราเนาะอยู่กับองค์กรคนตาบอดมาอย่างยาวนานนะครับก็ที่เพชรเห็นก็คือเด็กเยาวชนปัจจุบันเนี่ยครับจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงประชาสังคมแบบนี้ค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าก็ถ้าเราพูดตามกันตามตรงก็คือเรามาทำด้วยความที่มันไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรเลยครับแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็หลังๆมาก็เหมือนไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นนะครับโดยชมรมก็ได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนตาบอดแล้วก็เพื่อที่จะเสริมให้เขาเข้าไปมีบทบาทในองค์กรของคนพิการในทุกระดับนะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ครับที่จะเพื่อให้เขาสนใจเข้ามาทำงานให้กับองค์กรคนพิการในอนาคตนะครับ
0: ครับมีเวลาน้อยนะครับจริงๆอยากจะคุยต่อแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ตี มารอจัดรายการอยู่แล้วนะครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็วันนี้มีถ่ายทอดเสียงด้วยนะครับสารใจไทยสู่ใจใต้ช่วง 10:30 นมีเวลาให้คนละ1นาทีช่วยฝากเรื่องของการประหยัดพลังงานหน่อยนะครับเรามุมมองเราจะเชิญชวนให้คนไทยหันมาประหยัดพลังงานได้อย่างไรด้วยวิกฤตขณะนี้นะครับที่เกิดขึ้นเริ่มจากพี่กรเลยครับว่าเราจะเชิญชวนให้พี่ฟังท่านผู้ฟังเนี่ยประหยัดพลังงานได้อย่างไรในมุมมองเราครับ
4: ถ้าประหยัดพลังงานผมมองว่าถ้าเราอยู่ในบ้านกันประมาณ 5-6 คนอ่ะเราก็พยายามที่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องเดียวกันหรือว่าตัวเดียวกันเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อทั้งนี้เราจะได้ลดในอุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่จำเป็นเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าปัจจุบันมีวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายังไม่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศนะครับ
0: ครับ
4: ใช่
0: มีเพชรครับเชิญชวนให้คนไทยประหยัดพลังงานกันหน่อยครับ
3: ครับก็สำหรับเพชรก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปิดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้อ่ะครับในส่วนของการเดินทางนะครับก็อยากจะให้มีการใช้ขนส่งสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ครับนี่คือเราสามารถทำได้นะครับขอให้ชมรมเยาวชนตาบอดไทยเติบโตแล้วก็ส่งคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าหลังจากจบเยาวชนจะได้เป็นผู้นำที่ดีในอนาคตแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต่อไป

สำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควร

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captions และบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียมบริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audioหรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูล

านหรือของทีวีดิจิตอลหรือ2ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงรู้รับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ด้วยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุก

คุณผู้ฟังครับวันนี้นอกจากจะมีการเลือกตั้งประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยยังมีการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดด้วยครับซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณอินทร์อารามได้หมดวาระที่จะเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีการเลือกตั้งใหม่ผลการเลือกตั้งก็น่าจะออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยเรียนให้ทราบในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับว่าใครได้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดแล้วก็อาจจะเรียนเชิญนะครับมาพูดคุยในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราด้วยถึงแนวนโยบายการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องของสหกรณ์เป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับก็จะเล่าสู่กันฟังก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าว 15:00 น.นะฮะข่าวต้นชั่วโมงทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 80091 กิโลเฮิรตซ์ 819 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับซึ่งรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดท่านใหม่ก็ได้แล้วนะครับรวมไปถึงกรรมการอีก5ท่านที่หมดวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์บริการเนี่ยคือกรรมการจะมีประมาณจะมีน่าจะสัก11ท่านใช่ไหมฮะแล้วก็สลับกันไปในการหมดวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับก็เลยวันนี้เขาจัดประชุมกันที่หอประชุมเขาเรียกว่าห้องประชุมอานนท์นะครับกรมประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยฮะก็ตอนนี้น่าจะเสร็จสิ้นกันแล้วเนาะสำหรับการประชุมของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนจากการฝากรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนไว้ด้วยแล้วกันนะครับหนังสือเสียงเพื่อประชาชนก็มีให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
11: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรันพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
12: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรกินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอาชยนกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสารัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยค่ะเวลาเดิมเลย16 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคอีโบลาค่ะที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในตอนนี้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่เราต้องพูดกันในวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เปิดลงทะเบียนวันแรกแล้วนะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทย Plus นั่นเองค่ะแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นเลยนะคะวันนี้น้ำหวานก็จะนำมาบอกกล่าวแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน้ำหวานขออนุญาตมาเริ่มต้นวันนี้กันด้วยข่าวของเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยแถมก็ปีกปอนกันด้วยนะคะทางกรมอนามัยค่ะก็มีความห่วงใยในสุขภาพของคนทุกคนเลยนะคะซึ่งก็ในช่วงฤดูฝนพรำแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของโรคภัยแล้วก็อันตรายที่อาจจะแฝงมากับสายฝนแล้วก็น้ำท่วมขังนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีทริคดีๆในการเตรียมตัวดูแลสุขภาพแล้วก็ข้อควรระวังในช่วงหน้าฝนมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะก็เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดในช่วงฤดูฝนนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนติดกระเป๋าหรือว่าติดรถกันไว้เลยนะคะแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนอยู่เสมอด้วยทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจากประกาศเตือนภัยของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ไม่เดินลุยน้ำหากจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำเนี่ยก็ควรสวมรองเท้าบูทแล้วก็ทายาป้องกันน้ำกับเท้ารวมถึงใช้ไม้ตีน้ำเป็นระยะเพื่อไล่สัตว์มีพิษเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าในใต้น้ำเนี่ยบางทีเป็นน้ำขุ่นๆเราไม่รู้ว่าใต้น้ำมันมีสัตว์อะไรบ้างอาจจะมีตะขาบก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่ใช้ไม้ไล่ตีน้ำก่อนที่เราจะเดินลุยทางไปเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำนะคะและหลังจากที่เราไปลุยน้ำลุยฝนมาแล้วเนี่ยควรที่จะอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังจากไปตากฝนมาหรือว่าไปเดินลุยน้ำนะคะทั้งนี้นะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่อับลมหรือว่ามุมมืดและกำจัดแหล่งน้ำขังรอบบ้านเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเองค่ะและส่วนสำหรับการสัญจรการเดินทางนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะจะเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยอยากให้คนไทยนะคะรอบรู้ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัยนั่นเองนะคะก็คุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกในช่วงนี้ยังไงติดตามสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและในช่วงสภาพอากาศแบบนี้ช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะนอกจากต้องระวังในเรื่องสุขภาพทั่วไปกันแล้วเรื่องของโรคติดต่อจากต่างประเทศเองก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หลายๆหน่วยต้องเฝ้าระวังรวมถึงตัวของเราเองด้วยค่ะล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ได้เตรียมหารือร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกนะคะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักการกักกันแล้วก็คุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศในพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันนะคะยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นส่งผลให้ในหลากหลายประเทศนะคะก็เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งสำหรับการคัดกรองผู้เดินทางของประเทศไทยที่มาจากเขตติดเชื้อโรคอีโบลาข้อมูลล่าสุดณวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากเขตติดเชื้อโรคอีโบลาเข้าประเทศไทยจำนวน10คนโดยเดินทางจากสาธารณรัฐยูกันดา8คนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอีก2คนซึ่งทั้งหมดนะคะผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆทั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตทั้งหมดโดยต้องรอการรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันนะคะกรมควบคุมโรคก็ขอเตือนประชาชนชาวไทยนะคะที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายนี้โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่มีความจำเป็นแต่ว่าหากจำเป็นที่จะต้องเดินทางจริงๆนะคะก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้หรือมีอาการผิดปกติก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะนายแพทย์มนเทียนก็กล่าวเพิ่มเติมว่าทางกรมควบคุมโรคก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการแยกกักการกักกันและการคุมไว้สังเกตสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือว่าผ่านประเทศที่ประกาศให้เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายนี้กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ซึ่งทางคณะกรรมการนะคะก็มีมติเห็นควรให้กำหนดแนวทางสำคัญ4ประเด็นด้วยกันค่ะได้แก่1เลยนะคะผู้ที่เดินทางจากหรือว่าผ่านสาธารณรัฐยูกันดาที่ไม่มีอาการป่วยก็จะถูกคุมไว้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคอย่างน้อย21วัน2ค่ะผู้ที่เดินทางจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแม้ไม่มีอาการป่วยจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดและมีความเสี่ยงสูง3นะคะผู้ที่เดินทางจากหรือผ่านสาธารณรัฐยูกันดาหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะถูกแยกกักในสถานพยาบาลที่กำหนดอย่างน้อย21วันและ4นะคะกรมควบคุมโรคจะติดตามและประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปค่ะและในขณะนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็อยู่ระหว่างการเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอในมิติด้านการต่างประเทศเพื่อให้มาตรการการป้องกันและการควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเฝ้าระวังการป้องกันและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและจะปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนต่อไปนั่นเองนะคะก็ยังไงช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะและหากคุณผู้ฟังท่านไหนมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ก็ควรที่จะปฏิบัติตามนะคะตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะจากเรื่องของระบบสาธารณสุขกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของด้านความมั่นคงภายในประเทศเรากันบ้างดีกว่าค่ะรัฐบาลเองนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินหน้ามีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกมิติเลยนะคะล่าสุดนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมด้านความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบ
ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศ

0: หรือว่านอกประเทศก็ตามโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงก็ถือเป็น4เสาหลักในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและหน่วยงานในสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังนี้ค่ะ 1. นะคะเรื่องมิติด้านการป้องกันกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบริหารราชการแผ่นดินเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายนั้นทำงานกันแบบในลักษณะทีมจังหวัดกันอย่างใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกกันอย่างต่อเนื่องโดยสามารถสร้างกลไกในพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและภัยจากผู้มีอิทธิพลที่คอยมาข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนในความดูแลของพวกเรา 2. นะคะในเรื่องของมิติด้านการปราบปรามค่ะก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นนะคะในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้วงการและเครือข่ายรายใหญ่โดยให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังอย่างเช่น call center เว็บพนันออนไลน์โดยจะต้องมีการตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดเรื่องอาวุธปืนกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีคำสั่งนะคะให้บุคคลทั่วไปยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐการพกพาอาวุธปืนก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายคนที่มีหน้าที่ปกป้องคนไทยก็คือหน้าที่ของพวกเราไม่มีเหตุผลใดนะคะที่ประชาชนคนทั่วไปจะต้องพกปืนดังนั้นค่ะตราบใดที่ตนดูแลและควบคุมอยู่คงจะต่ออายุกฎหมายนี้ต่อไปและคิดว่าทุกรัฐบาลก็เห็นพ้องต้องกันนะคะตามวินยูชนคนทั่วไป 3. ค่ะมิติด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกของศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมก็ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกเราอยู่บนฐานเดียวกันแล้วจับมือดำเนินการได้ทันทีทั้งนี้ก็ขอให้หัวหน้าทั้งหลายนะคะให้การสนับสนุนทีมงานในแต่ละจังหวัดหรือแม้แต่ภารกิจซึ่งเรามีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมีองค์ขับพยพที่ครบอยู่แล้วเราต้องรับผิดชอบร่วมกันพี่น้องประชาชนก็จะให้ความชื่นชมในผลงานและการทำงานของท่านทุกคนก็ถือว่าเป็นการย้ำชัดๆนะคะถึงการทำงานของรัฐบาลที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะจากเรื่องของความมั่นคงนะคะไปกันต่อที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รัฐบาลตอนนี้ก็เดินหน้าจัดการกันอย่างจริงจังเช่นกันนะคะก็คือการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั่นเองนะคะโดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลมีการบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งผลิตแหล่งนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแต่นำไปใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายพร้อมกับมีการตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาที่ไม่มีทะเบียนเครื่องมือการแพทย์ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ซึ่งรัฐบาลนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกันลงพื้นที่เข้าตรวจค้น3จุดโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวนกว่า 20,000 ชิ้นยาไม่มีทะเบียนจำนวน217ชิ้นเครื่องมือแพทย์จำนวน240ชิ้นรวมถึงฉลากและแผ่นพับโฆษณาจำนวนกว่า 14,000 ชิ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 35,645 ชิ้นโดยมีมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลนะคะได้กล่าวว่าผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็พบผู้กระทำผิดใช้ช่องทางการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการขออนุญาตนั้นง่ายกว่า แล้วนำไปโฆษณาและจำหน่ายให้คลินิกเสริมความงามโดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือว่าเป็นวิตามินผิวสำหรับฉีดการนำไปใช้ผิดวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยจากการใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายและขอย้ำว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายถือเป็นผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูงต้องผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วก็ประเมินด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพผลจากอย.อย่างเข้มงวดไม่สามารถอ้างเพียงว่าผ่านอย.แล้วได้นะคะเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่ละประเภทเนี่ยก็มีระดับการขออนุญาตแตกต่างกันโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแม้จะมีเลขจดแจ้งก็ห้ามนำไปฉีดเข้าสู่ร่างกายหรือว่าใช้ร่วมกันกับเครื่องมือผลักดันเข้าสู่ชั้นผิวโดยเด็ดขาดนอกจากนี้นะคะพวกยาแล้วก็ฟิลเลอร์ต่างๆที่ใช้ในคลินิกเสริมความงามหรือว่าโรงพยาบาลก็จะต้องเป็นยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นโดยก่อนใช้ก็ให้มีการตรวจสอบการอนุญาตของผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือผ่านแอปหมอพร้อมนั่นเองนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการกำชับทางอย.นะคะให้เร่งประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ไปกั้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่แสดงฉลากภาษาไทยรวมถึงแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเข้มงวดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ลักลอบนำเข้าเหล่านี้นะคะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารอันตรายที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนั่นเองนะคะเองเราก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะเราซึ่งเป็นผู้บริโภคเองก็ตามก็ควรที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนที่เราจะไปเลือกใช้นะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ความงามต่างๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อร่างกายของเรานั่นเองนะคะแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของการหลอกลวงนะคะปัจจุบันเองก็มีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบที่อาศัยทั้งความเชื่อแล้วก็ความกังวลของพี่น้องประชาชนมาแสวงหาผลประโยชน์หนึ่งในนั้นนะคะก็คือการใช้ในรูปแบบการแก้กรรมค่ะคุณผู้ฟังคะที่ตอนนี้กำลังถูกนำมาใช้หลอกลวงประชาชนโดยอาศัยความน่าเชื่อถือและก็ความกังวลส่วนตัวเพื่อเรียกรับเงินแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์โดยพฤติกรรมที่พบนะคะก็อย่างเช่นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากโดยอ้างว่าสามารถนำมาสะเดาะเคราะห์แก้กรรมหรือว่าทำพิธีต่างๆรวมถึงบางกรณีก็มีการล่อลวงในลักษณะอนาจารโดยอ้างถึงเป็นเรื่องของการรักษาหรือว่าการแก้กรรมจนนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์แล้วก็ความเสียหายต่อผู้เสียหายนั่นเองนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแนะนำประชาชนไม่ให้หลงเชื่อคำชักชวนจากบุคคลแปลกหน้าที่อ้างในเรื่องของการแก้กรรมไม่โอนเงินหรือจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบพิธีรวมถึงไม่ส่งภาพหรือว่าวิดีโอหรือข้อมูลส่วนตัวนะคะให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาดทั้งนี้หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยก็ควรที่จะตั้งสติตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบปรึกษาบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพยังไงก็ขอฝากเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะจริงๆแล้วในการดูดวงเราควรใช้แค่เป็นแนวทางเสริมหรือว่าเป็นการเสริมกำลังใจเท่านั้นอย่าให้มันเป็นสิ่งที่มากำหนดชีวิตเราเลยนะคะบางคนเนี่ยเจอคำทำนายว่าชีวิตจะเจอวิกฤตหนักหรือว่าให้เสียเงินสะเดาะเคราะห์เป็นจำนวนมากพอเจอแบบนี้แล้วหลายคนบางทีสติแตกเลยต้องรีบบริจาคเงินต้องรีบส่งเงินไปสะเดาะเคราะห์แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็อย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาแอบอ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์กันเลยนะคะและสำหรับช่วงนี้ตอนเอาข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวสารสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับที่ข้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ภายใต้ร่มเงาของธงไตรรงค์เราทุกคนคือคนไทยชาติที่หล่อหลอมเรามาด้วยรากเหง้าอันงดงามและแผ่นดินที่ร่มเย็นมีศาสนาที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตั้งมั่นในความดีงามและเกื้อกูลกันและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นวิ่งขวัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมาทุกยุคทุกสมัยมาร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราร่วมสร้างชาติไทยให้มั่นคงด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศบางคนบนโลกนี้มิถุนายนมินตราอินทิราปล่อยให้ลอยลอยละลอ7มิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
1: หอมแรกที่ได้กลิ่นก็รู้เลยว่าพิเศษ
3: wow.
1: มะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วผลไม้ GI ของดีเมืองสักแก้วรสชาติหวานฉ่ำเนื้อเนียนสีทองสวยกลิ่นหอมโดนใจอร่อยทุกคำจนหยุดไม่ได้คัดคุณภาพจากสวนของเกษตรกรชาวจังหวัดสระแก้วพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อมอบรสชาติที่ดีที่สุดถึงมือคุณจะทานสดก็ฟินหรือจะทานคู่ข้าวเหนียวมูลก็อร่อยสุดๆ wow. มอบเป็นของฝากใครรับประทับใจฤดูกาลนี้ห้ามพลาดร่วมอุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วสนับสนุนเกษตรกรไทยและส่งต่อความอร่อยระดับ GI ไปด้วยกันมะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วหวานหอมคุณภาพพรีเมียมของดีที่ต้องลอง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลเชียงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568ครับและ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ครับปี2569ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลเชียงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่22พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคลิตอเมดเอลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยนายกครับกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกอีกครั้งทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้านดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้านที่1เลยครับด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนไทยพร้อมหารือและต่อยอดความร่วมมือครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับด้านที่2ครับคือด้าน AI ความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ครับไทยสนใจหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกในปีหน้าครับปี2570เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคครับและสำหรับในด้านที่3ครับชุดไทยการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกไทยครับได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลโดยในตอนท้ายนะครับนายกอนุทินนั้นยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พลังงานโลกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับพบหารือกับดร.ฟาชีบีรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนายกของไทยนะครับชื่นชมบทบาทของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีครับและมีประเด็นสำคัญนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับได้แก่ในประเด็นที่1ครับคือนโยบายด้านพลังงานครับไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ครับ2ครับคือมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองและกำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพด้านราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับด้านที่3ครับความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศไทยเราครับขอบคุณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานและการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินครับและในด้านสุดท้ายครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับ ซึ่งไทยนะครับย้ำว่าการจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับขบวนการพลังงานระหว่างประเทศในฐานะประเทศครับโดยฝ่ายขบวนการพลังงานระหว่างประเทศนั้นก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมและฝรั่งเศสดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศสเข้าพบหารือกับนางกาตรินปีการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนในระดับสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับโดยฝ่ายไทยเราครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสครับเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกครับนอกจากนี้ครับยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสครับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักครับได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมไปถึงครับการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกซึ่งเชื่อมั่นว่านะครับการร่วมมือในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์หารือรัฐมนตรีสิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นเร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นได้พบกับนางสาวเกรทฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยไทยเราครับเสนอให้ขยายความร่วมมือจากการค้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้าวครับเป็นสินค้าเริ่มต้นและขยายไปยังสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆครับอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั่นจะร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อประดับเทคนิคต่อไปครับนอกจากนี้ครับฝ่ายไทยเรานั้นยังเสนอให้เร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับจากเดิมที่กำหนดไว้ปีหน้าปี2570ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าให้ทันต่อสถานการณ์โลกครับขณะเดียวกันนะครับสิงคโปร์ก็ได้เชิญไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคีซึ่งขณะนี้นั้นไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการภายในครับทั้งนี้ครับสำหรับภาพรวมการค้าไทยสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาปี68ครับมีมูลค่า 19,658 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 10.75 โดยสิงคโปร์ครับเป็นคู่ค้าลำดับ3ของไทยในอาเซียนซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยนะครับได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำมันสำเร็จรูปและแผงวงจรไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูในประเทศกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมฟลัดบอยหรือระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้ำอัจฉริยะให้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากเครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรู้ไวถึงไวดับไวและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควันตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าและนวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ความแม่นยำสูงพิเศษครับจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศความละเอียดระดับเซนติเมตรเพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำครับตลอดจนครับโดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่านอกจากนี้นะครับยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชนระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับพี่น้องประชาชนครับจากเชียงใหม่ครับมาดูกันที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับกับประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดผู้ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1นายรักษิตไวยตีเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้พบกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับเวลาโดยประมาณคือ 15:35 ครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกดินแดงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบการขนส่งทางรางให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรถโดยสารประจำทางสาย206พร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งครับได้ขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทั้งที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางหรือสภาพที่ผู้ขับขี่พึงทราบได้ว่าอาจจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านครับหรือกำลังจะเข้าสู่จุดตัดดังกล่าวแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับและกีดขวางทางเดินรถและถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางราง ตามมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ครับและเมื่อมีการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางเห็นว่าการกระทำดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดตามกฎหมายครับในการนี้ครับจึงขอร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหากปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเทอมครับณโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยงานนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดนะครับกว่าร้อยละ50หรือ 50% ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสินค้าราคาพิเศษนะครับในงานนะครับไฮไลท์ก็ได้แก่ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ110บาทน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทครับทั้งนี้ครับกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับใน13จังหวัดนะครับอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่กันไปด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่ต้องกังวลนะครับวันหยุดนี้ครับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสามารถจะเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยซึ่งรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะครับแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันกับตีค้องร้องข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ที่สำคัญมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะโดยสำนักพระราชวังได้แจ้งกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่30และ31พฤษภาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาโดยสำนักพระราชวังนะคะได้ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้โดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 12:00 น.งดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพในการเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพควรสวมชุดสุภาพไว้ทุกยังไงก็ในวันที่30และ31พฤษภาคมนะคะประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพก็สามารถตรวจสอบวันและเวลารวมถึงแต่งกายให้สุภาพตามข้อกำหนดของสำนักพระราชวังในประกาศนี้ด้วยนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยนะคะโดยเฉพาะมาตรการที่จะมาช่วยแบ่งเบาแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพล่าสุดค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60%และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 23:00 น.และในส่วนของ Food Delivery นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 21:00 น.ในส่วนของร้านค้านะคะร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคม2569นะคะให้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus.th นะคะทั้งนี้ค่ะร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โดยนางสาวลดิดานะคะได้กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็จะครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเ ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ Help Center สำหรับประชาชนนะคะสามารถโทรได้ที่หมายเลข02-111-1122กด2ร้านค้าโทรได้ที่หมายเลข02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญนะคะที่ออกมาเพื่อช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้ารายย่อยแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจชุมชนนะคะให้กลับมาคึกคักกันมากยิ่งขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้และสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการกันจนจบพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
9: พลตำรวจโทกายรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
10: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้เร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
11: นายประชุมด่วนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใส่และแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับรายการที่เราจะนำเรื่องสั้นวรรณกรรมต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็อาจารย์มาเล่ากันในรูปแบบของการนำเรื่องสั้นมาอ่านให้ฟังดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นจากนักเขียนที่เราได้รับอนุญาตให้นำเสนอผ่านรายการนะครับร้อยเรื่องมาเล่านั้นในช่วงนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้เสนอเรื่องที่เกี่ยวกับผีนะฮะสิ่งเร้นลับที่ไม่มีใครยืนยันได้ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ได้แต่ฟังคำบอกเล่ามานะครับบางคนก็ได้เจอแค่เห็นถึงความแตกต่างเห็นถึงเป็นดวงเป็นคนเป็นอะไรซึ่งจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับบางคนก็ได้เห็นถึงขนาดว่าได้มาคุยกันออกรถออกชาติมากได้มาเจอกันในเวลากลางคืนได้มาปรากฏตัวให้เห็นในลักษณะแบบนั้นแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะได้ยินแค่เสียงอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังครับวิญญาณที่รอคอยเป็นเรื่องที่ผมนำเสนอให้ฟังกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าผู้คุ้มครองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเล่าที่มีคนมาเล่าให้ท่านทอเรียนพิบูลฟังเหมือนกันท่านทอก็นำมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนออกมาในกฎแห่งกรรมนะครับเท่าที่ไปอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยจะไปเจอเลยอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่ามาเข้าสิงประมาณนั้นนะแต่ว่าในตอนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยเหมือนไปเจอเลยอะแล้วก็ท่านก็มาคุ้มครองมีอภินิหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะบอกเลยว่าจะเชื่อหรือไม่อย่างไรขนาดผู้เขียนเองซึ่งไปเรียบเรียงจากคนที่เล่าให้ฟังมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเขียนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนอ่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็มีมากกว่าสิ่งลึกลับนะมันมีความเป็นกฎธรรมชาติมีเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรประมาณเนี้ยมาแทรกอยู่ในเรื่องด้วยเรื่องผู้คุ้มครองจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันในวันนี้นะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนผู้คุ้มครองไปติดตามกันครับ

ันหนึ่งเพื่อนที่รักใครมาจากต่างจังหวัดได้มาเยี่ยมเยือนสนทนาถามถึงทุกสุขฐานะเพื่อนเก่าแก่นานๆจะได้มีโอกาสพบปะกันสักครั้งเรามีเรื่องสนทนากันมากเพราะเราไม่ได้พบกันนานเมื่อได้เวลาจวนเที่ยงเราจึงได้ชวนกันไปรับประทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งเมื่อสั่งอาหารแล้วเราก็ยังมีเวลาสนทนากันในเรื่องต่างๆไม่รู้จักจบสิ้นตอนหนึ่งเพื่อนได้บอกว่าญาติของผมคนหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์มหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกมากพิลึกจริงๆยากที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วญาติของผมคนนี้เป็นลูกของอาจะนับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมแต่เป็นคนดีมากมีศีลมีสัตย์เรื่องนี้ถ้าเป็นคนอื่นเล่ากันมาหลายทอดผมก็ยังสงสัยไม่แน่ใจว่าตัวผมเองจะเชื่อหรือไม่เพราะเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้บางครั้งก็ต้องเชื่อจะเชื่อก็ไม่ได้จะเชื่อมากนักก็ไม่ได้ฉะนั้นผมจึงเดินสายกลางๆเลือกเชื่อเป็นเรื่องๆไปก่อนเชื่อก็ต้องพิจารณาดูผู้ประสบการณ์นั้นเป็นคนชนิดใดมีความประพฤติอย่างไรมีประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่ในเรื่องหรือไม่น้ำหนักของเรื่องเชื่อถือได้ไหมเพราะเรื่องเหล่านี้พิสดารจะเอาหลักและเหตุผลไม่ค่อยได้ถ้าเราได้ประสบกับตัวเองเห็นกับตาได้ยินกับหูเราก็เชื่อแต่ถ้าเราจะไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาอาจจะไม่เชื่อเช่นเดียวกับเราไม่เชื่อเขาเพราะเป็นสมัยความเจริญทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบพิภพและกำลังจะส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปสู่ดวงจันทร์และดาวพระเคราะห์อื่นๆแล้วก็น้อยคนนักที่จะหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเขามองข้ามไปหมดเพราะเห็นเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้เหลวไหลไม่สนใจเพราะเป็นสมัยมีเหตุมีผลข้าพเจ้าถามว่าเรื่องเหลวไหลนี้เห็นจะเกี่ยวกับวิญญาณและเรื่องพูดผีปีศาจ

ายไปแล้วเมื่อนึกได้ก็รีบถามถึงเวลาตายรู้สึกอย่างไรบ้างและความเป็นอยู่ในปรโลกเป็นอย่างไรทั้งผมก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องชนิดนี้มาหลายครั้งล้วนแต่ลึกลับอภินิหารชนิดที่จับเหตุผลต้นปลายไม่ได้บางครั้งก็น่าตื่นเต้นบางครั้งก็น่าพิศวงงงงวยแม้ว่าจะได้รับประสบการณ์ด้วยกันมากคนก็ดีต่างก็รู้กันอยู่แต่ในหมู่คณะที่สนใจเท่านั้นว่าโลกยังมีสิ่งลี้ลับและอภินิหารมหัศจรรย์มีจริงในยุคปัจจุบัน

ูแล้วว่าหากผมจะนำมาเขียนขึ้นก็กลัวตัวเองจะเสียผู้เสียคนฉะนั้นผมจึงต้องพิจารณาดูความรู้สึกของบุคคลทั่วๆไปเพราะเราจะเอาความรู้สึกของคนส่วนน้อยรู้เห็นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจริงบางเรื่องก็เขียนขึ้นไม่ได้เพื่อนฟังดูแล้วก็หัวเราะถามว่าเสียผู้เสียคนอย่างไรเมื่อเราพูดแต่เรื่องจริงผมยังไม่เข้าใจข้าพเจ้าต้องถอนหายใจแล้วตอบว่าก็เรื่องจริงแต่หาคนเชื่อยากเพราะคนเราส่วนมากยังปรับปรุงความรู้สึกเข้าไม่ถึงในเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์เหล่านี้เพราะยังอยู่เหนือความรู้สึกของคนส่วนมากยกตัวอย่างสมมติเช่นเดียวกันกับสมัยปู่ย่าของเราสมัยนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าต่อไปเขาจะส่งคนไปลงดวงจันทร์คนสมัยนั้นเขาไม่เชื่อแล้วกลับหัวเราะเยาะเกิดสงสัยว่าไอ้นี่มันสติสตังยังดีอยู่หรือบ้าไปแล้วถ้าเราไปอ้างโน่นอ้างนี่อยู่คนเดียวเมื่อคนอื่นไม่มีใครเขาเชื่อเราแล้วเขาก็พากันเหมาให้เราเป็นบ้าเสียสติคราวนี้เราก็เกิดสงสัยตัวเราเองว่าเราเป็นบ้าจริงหรือเปล่าเพราะทุกคนเขาว่าเราเป็นบ้าเรามัวสงสัยตัวเราเองแล้วก็เสียผู้เสียคนเพราะความจริงทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญพอที่จะเปิดเผยให้เห็นจริงจังเป็นเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นไปได้เท่านั้นเรื่องวิญญาณก็คงมีผู้พิสูจน์วันหนึ่งในอนาคตเพื่อนได้ฟังแล้วก็นิ่งใช้ความหนึ่งแล้วจึงพูดว่าผมคิดว่าอยากจะให้ญาติของผมมาพบกับคุณเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเพื่อคุณจะได้พิจารณาดูเองว่าเห็นสมควรอย่างไรบ้างผมรับรองว่าญาติคนนี้เป็นคนดีมากถ้าไม่ดีคงตายโหงไปนานแล้ว

่อมาประมาณเดือนเศษเพื่อนก็ได้พาชายคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าเมื่อเห็นหน้าก็รู้สึกชอบก่อนแล้วเมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักและได้สนทนากันก็รู้สึกว่า

ชายผู้นี้มีอัจฉริยะดีทั้งกิริยาท่าทางพูดจาเป็นคนเปิดเผยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นที่น่าคบหาสมาคมจึงคิดว่าชายผู้นี้บุคลิกลักษณะสมกับเพื่อนได้ยกย่องว่าเป็นคนดีเมื่อได้สนทนากันพอสมควรก็รู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างสนิทสนมแล้วชายผู้นั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าคืนวันหนึ่งยังไม่ดึกนักผมได้ขับรถอยู่บนท้องถนนจากจังหวัดผ่านจังหวัดเวลานั้นอายุของผมกำลังเข้าเบญจเพสการขับรถเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงคนเดียวในยามค่ำคืนเช่นนี้รู้สึกเหงาทำให้คิดว่าถ้ามีเพื่อนร่วมทางมาด้วยก็จะดีจะได้คุยกันแก้เหงาคืนนั้นอากาศออกจะเย็นและฝนก็ตกเป็นฝอยทำให้ถนนชื้นแฉะผมกำลังคิดอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องทันใดนั้นสายตาผมดูไปข้างหน้ารถไกลออกไปเท่าที่ไฟใหญ่น่าจะส่องถึงผมมองเห็นชายผู้หนึ่งกำลังเดินหันหลังมุ่งตรงไปข้างหน้าสวมเสื้อแบบชาวนานุ่งกางเกงครึ่งท่อนเดินอยู่กลางละอองฝนผมเกิดความสงสารขึ้นมาที่แกต้องเดินตากฝนเพราะทางระยะนี้ห่างไกลจากหมู่บ้านมากคิดว่าเราควรจะสงเคราะห์รับแกขึ้นรถไปส่งยังจุดหมายปลายทางของแกคงจะไม่ไกลนักเพราะไปทางเดียวกันเมื่อคิดแล้วผมเร่งรถไปจนทันร้องบอกว่าคุณจะไปไหนขึ้นมาบนรถผมจะไปส่งอย่าเดินตากฝนเลยเมื่อแกเหลียวหน้าหันมาดูผมก็เห็นหน้าถนัดเป็นชายแก่ๆ แต่สิ่งที่แปลกก็คือผมเห็นขนคิ้วสองข้างของแกไม่เหมือนกันเพราะข้างหนึ่งหงอกขาวและอีกข้างหนึ่งยังดำแกหยุดหันมาถามว่าเรียกข้าเหรอผมรีบเปลี่ยนคำแทนชื่อตามอายุบอกว่าครับเชิญคุณลุงขึ้นมาบนรถผมจะไปส่งแล้วผมก็เอียงตัวเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้แกรีบขึ้นมาเมื่อแกขึ้นมานั่งเรียบร้อยผมก็ปิดประตูรถเข้าเกียร์เดินทางต่อไปทันใดนั้นชายชราพูดขึ้นว่าเอ็งนี่มันใจดีจริงว่ะที่มีแก่ใจหยุดรับคนแก่อย่างข้าพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจฟังแล้วรู้สึกพิกลแต่ผมก็ไม่สนใจจึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผมเดินทางมาคนเดียวจะได้คุณลุงเป็นเพื่อนคุยระหว่างทางวันหน้าวันหลังผมอาจต้องพึ่งคุณลุงก็ได้เสียงชายชราหัวเราะในลำคออย่างชอบใจพูดว่าจริงๆเองมันคนซื่อใจดีข้าชอบเองแล้วก็หัวเราะต่อไปทำให้ผมนึกในใจว่าชายสูงอายุผู้นี้เป็นใครกันนะดูท่าทางพูดจาคล้ายกับผู้มีอำนาจแม้จะใช้คำพูดอย่างชาวบ้านชนบทธรรมดาของผู้เฒ่าที่ใช้คำพูดกับลูกหลานแต่ผมก็ไม่ถือสาอะไรในคำพูดตรงไปตรงมาของแกนึกว่าผู้เฒ่าสูงอายุชั้นปู่ชั้นตาเราควรให้ความเคารพเพราะอายุเราก็รุ่นลูกหลานของแกคิดแล้วก็มีความสบายใจเมื่อผมหยิบซองบุหรี่เปิดออกมายื่นให้แล้วบอกว่าคุณลุงเชิญสูบบุหรี่สิครับเสียงชายชราหัวเราะและพูดว่าข้าไม่สูบยาหรอกโว้ยเองสูบของเองได้ตามใจผมจึงพูดว่าผมต้องขอโทษด้วยที่คุณลุงไม่ชอบผมก็ยังไม่สูบเหมือนกันพูดแล้วผมก็ปิดซองบุหรี่เก็บใส่กระเป๋าเสียงชายชราพูดว่ารถของเองมันไม่สวยเหมือนรถคนอื่นเขาแต่เองมันใจดีใช้ได้พูดแล้วก็หัวเราะชอบใจผมจึงได้ตอบว่าจริงครับลุงรถของผมรูปร่างไม่สวยเพราะเป็นรถรุ่นเก่าแต่มันก็ซื่อสัตย์ดีไม่เคยเสียกลางทางเลยครับผมวิ่งได้ตลอดคืนตลอดวันขอเติมน้ำมันอย่าให้มันหมดถังเท่านั้นเสียงชายชราหัวเราะชอบใจพูดว่าเองมันดีแต่ข้าขอเตือนเองอย่าประมาทของอะไรมันไม่แน่นอนพลางชี้มือไปข้างหน้าแล้วบอกว่าโน่นถึงหัวดงตรงต้นไม้ใหญ่มากๆเองหยุดรถข้าจะลงเมื่อรถมาถึงต้นไม้หนาทึบตามชายชราบอกผมก็หยุดรถเอียงตัวเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้ชายชราลงเมื่อแกลงจากรถแล้วก็ร้องบอกว่าข้าไปก่อนนะโว้ยถ้าเองมาแถวนี้นึกถึงข้าบ้างนะแล้ว
้วแกก็หัวเราะอย่างน่ากลัวผมก็ได้แต่รับว่าครับคุณลุงแล้วก็ยกมือไหว้แต่ชายชราไม่ได้หันมามองแกรีบก้มหน้าหันหลังเดินดุ่มๆเข้าไปในดงไม้หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เย็นจับใจผมก็ไม่ได้ถามชื่อชายชราผู้นั้นและแกก็ไม่ได้บอกคงจำได้แต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแกเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมก็นั่งมาในรถคนเดียวคิดอะไรต่ออะไร

ายหลังต่อมาอีกหลายเดือนผมก็ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปในเส้นทางสายนี้อีกและคราวนี้ก็ไปคนเดียวเช่นกันการเดินทางไปถึงแถวนั้นก็เป็นเวลาดึกมากผมก็อดคิดถึงชายชราไม่ได้นึกถึงคำพูดของชายชรานึกถึงเสียงหัวเราะคล้ายคนเสียสติและเยือกเย็นของแกแล้วก็อดนึกถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วคืนนั้นผมขับรถใช้ความเร็วสูงเวลานั้นมีผมคนเดียวและรถคันเดียวในท้องถนนในยามดึกเพราะไม่มีรถตามหลังและรถสวนทางมาในความสงัดอากาศเยือกเย็นทำให้ผมเร่งความเร็วตลอดเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่ได้นึกได้ฝันว่าอากาศเยือกเย็นยามดึกเช่นนี้จะเกิดอุบัติเหตุยางล้อหน้าซึ่งไม่เคยมีวี่แววว่าชำรุดเลยก็เกิดระเบิดดังปังเสียงสนั่นหวั่นไหวล้อหน้าซึ่งยางนอกยางในเสียหายใช้ไม่ได้หมดลมอย่างกระทันหันรถก็สายไปมาพวงมาลัยสั่นผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่เพราะยางเส้นที่ระเบิดนั้นไม่มีลมสะบัดตามล้อที่หมุนผมไม่สามารถจะบังคับพวงมาลัยไว้ได้ตามปกติรถหันตัวหมุนขวางถนนหน้ารถกำลังจะวิ่งพุ่งดิ่งลงไปตกข้างถนนสติผมยังดีคิดว่าถ้าผมเหยียบห้ามล้อรถจะต้องคว่ำก่อนตกถนนไฟหน้าฉายไปทางข้างถนนผมใจหายหมดนึกภาวนาถึงคุณพระอยู่ในใจและคิดว่าถ้าไม่ตายก็ต้องไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มในโรงพยาบาลแน่ทันใดนั้นในนาทีสุดท้ายความสว่างของไฟหน้าทำให้ผมมองเห็นชายชราจำได้เพราะคิ้วข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งดำพอดีแกยืนขวางหน้ารถริมขอบถนนใช้มือดันรถไว้ไม่ให้ตกตาผมไม่ฝาดสติผมยังดีผมต้องร้องตะโกนออกไปสุดเสียงด้วยความตกใจกลัวรถจะชนแกตกถนนตายว่าคุณลุงหลีกเร็วประเดี๋ยวรถชนตกถนนแต่แล้วผมก็ได้ยินชายชราหัวเราะอย่างเยือกเย็นอย่างเคยได้ยินในยามดึกสงัดพลางร้องบอกว่าเอ็งจะตายอยู่แล้วยังเป็นห่วงคนอื่นอีกนี่แล้วก็หัวเราะตามเคย

ังจากนั้นผมก็หมดความรู้สึกเพราะสิ้นสติรู้สึกลางๆเหมือนหัวพุ่งเข้าชนของแข็งอย่างแรงแล้วสลบไปทั้งที่มีพวงมาลัยค้ำตัวอยู่จะชนได้อย่างไรผมก็อธิบายไม่ถูกว่าพอรถวิ่งไปจดขอบถนนก็หยุดอย่างกระทันหันผมไม่ทันได้ระวังตัวหัวจึงพุ่งออกมาชนของแข็งภายในรถประกอบด้วยความตกใจจึงทำให้หมดสติก่อนจะหมดสติผมนึกว่าผมต้องตายแน่ไม่นึกว่าจะรอดพ้นความตายได้อย่างปาฏิหาริย์เพราะจากขอบถนนไปสู่พื้นล่างสูงพอที่จะพลิกคว่ำพลิกหงายไปหลายทอดกว่าจะถึงพื้นดินล่างนึกแล้วหวาดเสียวน่ากลัวที่สุดในชีวิตผมไม่สามารถลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันผมสลบไม่ได้สติจนรุ่งเช้าพระอาทิตย์ขึ้นท้องฟ้าสว่างนกกาออกหากินบินผ่านไปส่งเสียงร้องในอากาศเสียงไก่ขันมาจากที่ไกลๆผมค่อยๆรู้สึกตัวคล้ายเหมือนตื่นจากนอนหลับธรรมดาอากาศเช้าทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นแต่ก็ยังจำเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นตกใจที่สุดในชีวิตเหมือนตื่นจากฝันร้ายสู่ความรู้สึกปกติเมื่อผมลุกขึ้นเปิดประตูรถเดินออกมารู้สึกว่าร่างกายทุกส่วนปกติธรรมดาไม่รู้สึกเจ็บปวดในส่วนใดส่วนหนึ่งผมมองเห็นชาวบ้านหลายคนมามุงล้อมดูรถของผมก่อนที่ผมจะรู้สึกตัวเมื่อได้ยินการพูดจาและท่าทางของชาวบ้านเหล่านั้นทำให้ผมพิศวงประหลาดใจคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นว่าเมื่อคืนกูได้ยินเสียงเหมือนปืนใหญ่กูรีบวิ่งมาดูนึกว่าอย่างไรก็คงเกิดเรื่องรถยนต์คงชนกันหรือไม่ก็คงตกถนนแต่กูวิ่งมาถึงก็เห็นรถยนต์อยู่อย่างนี้มันแปลกโว้ยอีกนิดเดียวมันก็จะตกถนนอยู่แล้วแต่ไม่ยักกระตกว่ะอีกคนหนึ่งสอดขึ้นว่าคนมันยังไม่ถึงที่โว้ยถ้าคนถึงที่ป่านนี้เน่าไปแล้วกูว่าอีกคนหนึ่งสอดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้เสียงระเบิดกูก็รีบวิ่งมาดูเหมือนกันแต่กูเห็นว่ารถไม่เป็นอะไรกูยังเห็นว่ามีคนเดินอยู่รอบๆรถเมื่อเห็นว่ามันไม่เป็นไรกูก็เลยกลับบ้านเมื่อฟังชาวบ้านพูดกันแล้วผมก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นผมมาคนเดียวแต่ชาวบ้านมองเห็นมีคนเดินรอบๆรถมันจะเป็นจริงไปได้หรือเมื่อผมสงสัยจึงได้สนทนากับชาวบ้านดูว่านี่พี่ชายอยู่บ้านแถวนี้หรือเมื่อคืนได้ยินเสียงและเห็นอะไรบ้างชายในกลุ่มคนหนึ่งตอบว่าจ้ะพวกเราอยู่แถวนี้แหละเมื่อคืนนี้พวกเราได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนปืนใหญ่จึงวิ่งมาดูเห็นรถไม่เป็นอะไรเลยเห็นนายนอนอยู่ในรถแล้วเพื่อนของนายอีกคนหนึ่งเดินอยู่รอบๆ รถฉันเห็นแล้วเลยกลับไปนอนผมรีบถามต่อไปว่าพี่ชายวิ่งมาทำไมดึกๆแล้วเห็นคนเดินรอบรถนั้นรูปร่างอย่างไรชาวบ้านผู้นั้นตอบว่าเราวิ่งมาดูเผื่อว่ามีรถชนกันหรือรถคว่ำตกถนนถ้ามีคนบาดเจ็บล้มตายเราก็จะช่วยกันส่วนเพื่อนของนายหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นไม่ค่อยชัดเพราะเห็นดำตะคุ่มตะคุ่มเดินไปเดินมาผมได้ฟังแล้วยิ่งสงสัยหนักขึ้นจึงบอกชาวบ้านเหล่านั้นว่าฉันมาคนเดียวฉันสลบไม่ได้สติอยู่จนกระทั่งเช้าที่พี่ชายเห็นคงจะเป็นพวกชาวบ้านแถบนี้กระมังชายชาวบ้านผู้นั้นร้องบอกว่าไม่ใช่พวกเราแน่ๆคราวนี้ผมสังเกตเห็นเมื่อแกพูดแล้วก็ชำเลืองดูนาฬิกาข้อมือเรือนทองของผมอย่างเสียดายแต่แล้วผมก็นึกขึ้นมาได้จึงถามชาวบ้านว่านี่พี่ชายรู้จักชายรูปร่างไม่สูงไม่ต่ำอายุราว80ไหมแต่ท่าทางยังแข็งแรงว่องไวเหมือนคนอายุ40แต่หน้าแก่มากแล้วชาวบ้านในกลุ่มนั้นรู้สึกทึ่งมากแล้วบอกว่าคนแก่รูปร่างที่ว่านี้พวกบ้านเราไม่มีเห็นมีแต่ตากงอายุราว80ต้องถือไม้เท้ายันตัวจะก้าวทีละก้าวก็ลำบากไปไหนมาไหนไม่ไหวแล้วคงอยู่แต่ในบ้านรูปร่างอย่างที่บอกไม่เห็นมีผมจึงบอกต่อไปว่าลักษณะของชายแก่ที่ฉันพูดนี่ผิดกว่าคนอื่นคือคิ้วข้างหนึ่งขาวอีกข้างหนึ่งดำจำง่ายเมื่อคืนแกยังมาที่นี่ผมยังไม่ทันพูดจบชายกลุ่มนั้นก็อ้าปากตาโตร้องขึ้นว่าฮะนั่นเจ้าพ่อปูนี่อีกคนหนึ่งทำท่าขนลุกทั้งตัวลูบคลำแขนแล้วดึงผ้าขาวม้าที่ห่มตัวอยู่ดึงกระชับให้แน่นรัดตัวขึ้นเก
ิริยาแสดงว่าไม่สบายใจด้วยกันทุกคนผมจึงถามว่าเจ้าพ่อปู่ที่ว่านี้เป็นใครนะพี่ชายช่วยบอกหน่อยเถิดเสียงชายชาวบ้านพูดอย่างไม่เต็มปากว่าเจ้าพ่อปู่เป็นผีไม่ใช่คนมีอภินิหารและศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อชายกลุ่มนั้นพูดแล้วต่างก็ทยอยกันกลับทิ้งความงุนงงไว้ให้ผมขบคิดแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนก่อนที่ผมจะหมดสติจำได้ว่ายังไม่ได้ปิดสวิตช์ไฟหน้ายังเปิดเครื่องยนต์ยังไม่ดับนึกกลัวว่าไฟในหม้อแบตเตอรี่คงหมดพอนึกแล้วก็ตกใจกลัวรถจะเดินทางต่อไปไม่ได้จึงรีบเปิดประตูเข้าไปคลำดูสวิตช์ก็เห็นปิดเรียบร้อยดีนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าผมได้ปิดตอนไหนปิดอย่างไรเมื่อเปิดสวิตช์แล้วก็เดินเครื่องดูเครื่องก็ติดเรียบร้อยทำให้ผมเบาใจขึ้นมากรีบเข้าเกียร์ถอยหลังให้ห่างจากขอบถนนแล้วก็รีบเอาแม่แรงมายกล้อหน้าเพื่อถอดยางเส้นที่ระเบิดออกยางอะไหล่มาเปลี่ยนใส่ใหม่เพื่อจะได้เดินทางต่อ

ก็มองเห็นชายผู้หนึ่งกำลังขี่รถจักรยานผ่านมาดูท่าทางดีแสดงว่าเป็นคนมีความรู้ผิดกว่าชาวบ้านทั่วไปผมจึงขอร้องถามชื่อหมู่บ้านและตำบลชายผู้นั้นมีนิสัยดีตามที่เข้าใจไม่ผิดรีบลงจากรถจักรยานจูงเข้ามาข้างถนนใกล้รถผมแล้วก็ชี้แจงอธิบายให้ทราบถึงตำบลหมู่บ้านและได้ทราบว่าชายผู้นี้เป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนักผมจึงถามถึงเจ้าพ่อปู่ที่ชาวบ้านเอ่ยถึงและอธิบายรูปร่างลักษณะให้ทราบครูใหญ่ผู้นั้นนิ่งอึ้งไปผมจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวผมในเวลากลางคืนเล่าถึงนาทีสุดท้ายระหว่างความเป็นกับความตายเจ้าพ่อปู่ได้มาช่วยโดยยันรถไว้ไม่ให้ตกถนนครูใหญ่ผู้นั้นนิ่งฟังผมเล่าด้วยความสงบและสนใจครู่หนึ่งแล้วก็ใช้ความไตร่ตรองจึงพูดว่าเจ้าพ่อปู่องค์นี้ท่านเฮี้ยนมากมีอภินิหารอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่มีศีลธรรมทั่วไปในตำบลนี้และเป็นที่เกรงกลัวของพวกทุจริตผมว่าคุณเคราะห์ดีมากที่เจ้าพ่อปู่ได้ช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของคุณไว้มิฉะนั้นคุณจะต้องลำบากแน่เพราะเวลาที่คุณไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวมีหวังว่าทรัพย์สินที่ติดตัวคุณก็จะถูกปลดออกจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวถ้าไม่ได้เจ้าพ่อปู่คอยคุ้มครองป้องกันนับว่าคุณเป็นคนโชคดีเพราะพวกที่มายืนล้อมรถคุณอยู่ตอนเช้าๆนั้นผมทราบว่าล้วนแต่ตัวร้ายๆทั้งนั้นถ้ามันรู้ว่าคุณสลบและไม่มีเจ้าพ่อปู่คุ้มกันคงจะเหลือแต่กางเกงในติดตัวเท่านั้นพวกนี้ใจร้ายมากผมกล่าวคำขอบคุณครูใหญ่ที่มีความกรุณาชี้แจงอธิบายให้ผมทราบได้เล่าเรื่องอภินิหารของเจ้าพ่อปู่ให้ผมฟังทำให้ผมขนลุกขึ้นมาเกิดความเลื่อมใสนับถือเจ้าพ่อปู่ยิ่งขึ้นยกมือไหว้ระลึกถึงพระคุณเจ้าพ่อปู่ที่ได้ช่วยให้ผมรอดพ้นภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนในครั้งนั้นต่อจากนั้นมาผมก็ไม่ประมาทเมื่อผมจะเดินทางไกลครั้งใดผมก็จะต้องตรวจดูยางล้อหน้าก่อนอื่นไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกเพราะไม่แน่ใจว่าคราวต่อไปเจ้าพ่อปู่ท่านจะใช้อิทธิฤทธิ์อภินิหารช่วยเหลือคุ้มครองอีกหรือไม่

หลังจากผมรอดจากอุบัติเหตุวันนั้นเป็นต้นมาผมเกิดเคารพเจ้าพ่อปู่ผู้มีพระคุณอันใหญ่ยิ่งของผมได้จัดการทำบุญใส่บาตรอุทิศแผ่กุศลไปให้ท่านบางครั้งผมมีปัญหายุ่งยากไม่สบายใจก็จุดธูปเทียนระลึกถึงท่านจิตใจก็สบายดีนี่แหละครับเรื่องที่ผมเล่ามานี้ได้ประสบกับตัวผมเองแต่ไม่ทราบว่าความเห็นของคุณจะรู้สึกไม่ได้ฟังเรื่องของผมแล้วข้าพเจ้าได้ฟังคำถามพิจารณาดูแล้วจึงตอบว่าเป็นธรรมดาเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์มีอภินิหารเช่นนี้ย่อมจะมีผู้ที่ไม่เชื่อเป็นธรรมดาในความรู้สึกของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนอื่นเขาอาจไม่เชื่อแต่ผมเชื่อแน่นอนไม่มีข้อสงสัยอะไรเพราะผมก็เคยประสบเหตุการณ์มาหลายครั้งจึงไม่มีปัญหาอะไรจะต้องคิดทั้งผมยังไม่เคยทราบว่ามีบางท่านขับรถไปท้องถนนชนบทที่ห่างไกลเวลาค่ำคืนมีชายลึกลับขอโดยสารระหว่างทางแต่แล้วผู้ขอโดยสารก็หายไปเฉยๆโดยไม่ได้ลงจากรถเช่นนี้เป็นต้นทั้งผมยังเคยทราบว่ามีบางท่านรับคนแปลกหน้าขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานแต่คนอื่นมองไม่เห็นตัวไม่ได้ยินเสียงผู้โต้ตอบของชายลึกลับคงได้ยินแต่เสียงผู้ขับคุยไปหัวเราะไปชี้มือชี้โม้โบ๊ะเบ๊ไปข้างเดียวทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเป็นคนบ้าคุยอยู่คนเดียวหัวเราะคนเดียวนี่ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์น่าคิดและเรื่องของคุณก็เห็นจะเข้ากันกับเรื่องนี้

มยังมีเรื่องที่น่าพิศวงในคนที่ไม่เชื่อคือผมมีเพื่อนรักใคร่นับถือผู้หนึ่งได้สนใจในหนังสือผมมากเมื่ออ่านแล้วก็ส่งไปให้บุตรชายและบุตรสะใภ้อ่านแต่ทั้งสองบอกว่าไม่เคยเชื่อในเรื่องวิญญาณเลยเพราะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลต่อมาดึกคืนหนึ่งบุตรสะใภ้กลับจากธุระเมื่อจะกลับบ้านต้องเข้าซอยก็นึกกลัวขึ้นมาเราต้องเดินเข้าซอยไปอีกไกลรถก็เข้าไม่ได้จะเดินเข้าไปก็ไม่มีเพื่อนจึงนึกถึงวิญญาณที่ไม่เคยนึกมาก่อนและนึกถึงบิดาที่ถึงแก่กรรมไปแล้วก็พูดขึ้นคนเดียวว่าถ้าวิญญาณมีจริงขอให้วิญญาณของคุณพ่อไปส่งหนูถึงบ้านสิหนูจึงจะเชื่อพูดแล้วก็ตัดสินใจหักห้ามความกลัวเดินเข้าไปในซอยทันทีครั้นมาถึงบ้านสามีก็ออกมาเปิดประตูรับแต่แล้วก็เห็นคนยืนอยู่ข้างหลังภรรยาจึงรีบเชิญให้เข้าไปนั่งในบ้านภรรยาเองก็สงสัยกิริยาท่าทางของสามีจึงบอกว่าใครที่ไหนกันฉันมาคนเดียวสามีชี้ไปทางหลังภรรยาแล้วว่านั่นใครล่ะที่มาส่งเธอแต่พอภรรยาหันหน้าไปดูข้างหลังภาพนั้นก็หายไปนี่แหละครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ไม่เชื่อเป็นธรรมดาเราก็เหมือนกัน

ักดิ์สิทธิ์ลึกลับมหัศจรรย์อภินิหารในโลกนี้ยังมีอีกมากและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีศีลธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าเคยได้ฟังคำสั่งสอนในทางธรรมะจากวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงหวังสร้างบารมีต่อไปจะเห็นได้ทุกครั้งผู้ประกอบกรรมทำความดีมีศีลธรรมย่อมจะได้รับความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้รอดพ้นได้จากอำนาจอันลึกลับมหัศจรรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอแต่ก็ยังไม่เคยปรากฏว่าผู้ประกอบกรรมชั่วใจบาปหยาบช้าเคยได้รับความคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เลยเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่งการที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เพียงแต่จะให้ท่านรู้แต่ไม่ประสงค์จะให้ท่านเชื่อเพราะการเชื่อง่ายนั้นย่อมจะไม่เกิดผลดีถ้าไม่พิจารณาถี่ถ้วนก่อนเรื่องวิญญาณเป็นปัญหาใหญ่ของโลกทุกชาติทุกภาษายังถกเถียงกันผู้ที่เคยมีประสบการณ์ก็เชื่อและผู้ไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็ไม่เชื่อยังเป็นเรื่องลึกลับตั้งแต่ครั้งโบราณตลอดมาจนปัจจุบันนี้

านผู้ฟังครับหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลสำหรับสัปดาห์นี้เสนอตอนผู้คุ้มครองผ่านไปแล้วจบบริบูรณ์เรียบร้อยครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณบางเรื่องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ว่างั้นไปนะครับบางคนบอกเอ้ยเราเชื่อวิทยาศาสตร์เราเชื่อเหตุและผลมากกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่าลบหลู่แต่บางท่านบอกว่าเชื่อโดยที่ไม่มีข้อติอะไรเลยเพราะว่าอาจจะเคยเจอมาด้วยตัวเองหรืออะไรแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านทอเรียนนำมาเขียนเรียบเรียงจากการที่ได้รับการบอกเล่ามาอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามกันวันนี้เวลาของร้อยเรื่องมาเล่าหมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 17:00 นเรื่อยไปจนถึง 18:00 นขอบคุณคุณชัยเสนคนคล่องด้วยนะครับที่นำเรื่องดีๆมานำเสนอให้ฟังกันอีกสักครู่เทียบเวลา 18:00 นแล้วหลัง 18:00 นหลังขอรบทรงชาติมีรายการดีๆมาฝากท่านฟังกันต่อไปก็เป็นรายการสาระบันเทิงนะครับเพลงเพราะๆสาระดีๆเย็นนี้ที่ 92.5 ส่วนร้อยเรื่องมาเล่าผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย
1: ์คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
2: เคย
1: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
2: เคย
1: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
2: ก็เคย
1: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
2: เคย
1: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่อง

0: ายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ร้อยละ60ของคนนั่งทำงานและใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆมีภาวะเสี่ยงต่ออาการออฟฟิศซินโดรมหากไม่ระวังอาจส่งผลระยะยาวถึงวัยสูงอายุเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ลุกยืดเหยียดทุกชั่วโมงจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงของการสะสมอาการออฟฟิศซินโดรมป้องกันดูแลตัวเองให้พร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีสู่ชีวิตสูงวัยที่แข็งแรงและมีคุณภาพ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:02 ถึงเวลา 19:00 เราจะกลับมาพบกันนะครับพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับตามแต่ประเด็นที่หยิบยกมานะครับซึ่งในแต่ละอาทิตย์นะหัวข้อผมก็จะคัดเลือกหัวข้อนะครับธีมของรายการก็จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับเพราะบางทีเราเล่นธีมรายการคล้ายๆกันทุกอาทิตย์นะบางทีมันก็น่าเบื่อท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมเล่นข่าวเรื่องทีมฟุตบอลนะครับก็พูดเรื่องของฟุตบอลโลกไปนะครับก็นำเสนอทีมที่เป็นเต็งแชมป์นะครับมีความสามารถมีนักเตะคุณภาพสูงนะครับทีมก็จะออกไปทางกีฬาเหมือนข่าวกีฬาเลยท่านผู้ฟังที่ผมใช้นะครับมาถึงในอาทิตย์นี้นะครับในอาทิตย์นี้นั้นเป็นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับแหมแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังจะหมดเดือนอีกแล้วนะครับจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะครับหรือว่าเรามองดูปฏิทินอีกทีอ้าวนี่ก็ครึ่งปีแล้วท่านผู้ฟังมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีประเด็นให้พูดคุยนะครับเราก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆในปีนี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในปีนี้สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะครับต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นนะท่านผู้ฟังหรือว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่เรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่นำหน้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งบางทีสิ่งที่นำหน้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งนั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของความรักหรือเรื่องของกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆนะครับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนของเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับอายุของเราก็มากขึ้นสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าหลังอายุ30ไปร่างกายของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนผ่านนะครับโรยราความเสื่อมของเซลล์ของภูมิคุ้มกันต่างๆท่านผู้ฟังอย่างตัวผมนี่ชัดเลยเมื่ออายุเข้า30นะครับภูมิคุ้มกันตกเลยนะครับวันไหนที่นอนไม่พอนี่เผชิญปัญหาทันทีนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเช่นกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพไม่ว่าจะมีเป้าหมายในชีวิตเรื่องใดอย่างไรมีกิจวัตรในชีวิตประจำวันแบบไหนนะครับเรื่องที่เราจะไม่ดูแลไม่ได้เลยคือเรื่องสุขภาพของเราเองนะครับเพราะว่าจิตใจที่แจ่มใสเกิดจากร่างกายที่สมบูรณ์ผมยังจำคตินะครับมอตโต้นี้มาตั้งแต่สมัยที่เรียนประถมนะครับครูโรงเรียนประถมให้มอตโต้นี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นว่าทำไมจะต้องไปแคร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ได้เห็นมอตโต้นี้ว่าสุขภาพที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายของเราไม่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพจิตที่แย่ตามไปนะครับหรือว่าอีกมอตโต้หนึ่งที่ผมนึกขึ้นได้นะท่านผู้ฟังก็คือมอตโต้คุณอยู่อย่างไรนะครับ You are what you eat นะภาษาอังกฤษก็คือ You are what you eat ก็คือคุณกินอะไรคุณก็ได้แบบนั้นนะครับก็จริงท่านผู้ฟังเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับบางทีในเวลาในช่วงเวลาของวัยที่ยังเด็กอยู่เรากินอาหารอะไรก็ได้ท่านผู้ฟังปิ้งย่างนี่กินทุกอาทิตย์กินเกือบทุกวันนะครับกินอะไรก็ได้อย่างนั้นพออายุมากขึ้นโอ้โหเรื่องของปิ้งย่างน้ำหนักต่างๆนี่เปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะครับ
ในวันนี้ผมเลยจะนำมาสู่การเข้าประเด็นข่าวสารบ้านเมืองนะครับในเรื่องของประเด็นเรื่องสุขภาพนะครับซึ่งจะมีการพูดตั้งแต่เรื่องในทางนโยบายของทางภาครัฐนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆซึ่งในช่วงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูข่าวก็น่าจะได้ผ่านๆตานะครับในเรื่องของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอีโบลานะครับซึ่งเป็นโรคที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับจากทางประเทศดีอาร์คองโกนะครับซึ่งผมอ่านข่าวนี่ผมก็ติดตามดูตลอดนะว่าอีโบลาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เคลื่อนไปแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้ผมก็จะนำข่าวเรื่องอีโบลามาเล่าข่าวให้ทุกท่านได้รับฟังเช่นเดียวกันนะครับก่อนไปอีโบลานะครับผมก็เห็นนโยบายนะครับของรัฐบาลในการที่จะผลักดันแนวคิดแบบสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับเพื่อพร้อมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดและวิกฤตด้านสุขภาพในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งในข่าวนี้นั้นเป็นการแถลงนะครับว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79นะครับที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนะครับในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยด้วยท่านผู้ฟังก็คือหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันนะครับซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทที่สำคัญในการผลักดันในถ้อยแถลงนี้นะครับโดยถ้อยแถลงนี้สำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้ย้ำจุดยืนในการสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือวิกฤตนะครับสำหรับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี้นะครับจริงๆประเทศไทยสามารถผลักดันหลักนี้ได้นะครับโดยผ่านหลายๆโครงการอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคก็คือท่านที่มีบัตร30บาทหรือบัตรใดๆนะครับที่เข้าขายก็สามารถไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะทางการแพทย์ซึ่งบางทีการรักษาตนเองนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่ว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี้นะครับก็เป็นหลักประกันที่ทำให้คนไทยทุกคนสามารถรักษาที่โรงพยาบาลได้นะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะครับในประเทศไทยก็ผลักดันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่แต่ในประเทศแต่ทีเดียวท่านผู้ฟังแต่ว่าผลักดันให้เป็นวาระระดับโลกอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความไว้วางใจในทางสาธารณสุขระดับโลกซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านระบบสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลการรักษาการบริการต่างๆนะครับไทยพร้อมทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับและประเทศสมาชิกอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลักดันการปรับโฉมสาธารณสุขโลกให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับมีความครอบคลุมทั้งยังมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกด้วยนะครับยืนยันว่าความร่วมมือด้านสุขภาพคือสะพานเชื่อมสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและรับมือกับวิกฤตในอนาคตนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆที่เขาบอกว่าการร่วมมือด้านสุขภาพเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเราพูดไปอีกนะท่านผู้ฟังการร่วมมือครั้งนี้เปรียบเสมือนนโยบายเชิงการทูตนะครับหลายๆสัปดาห์ผมจะนำเสนอนโยบายทางการทูตหลายๆด้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราคุ้นเคยก็จะเป็นนโยบายด้านการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยระหว่างกันนะครับหรือว่านโยบายในเชิงของการอุดมศึกษานะครับนโยบายในเชิงของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับที่เราได้แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างกันนะครับทำให้แต่ละประเทศนั้นได้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นที่พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับและในตรงนี้เขาก็บอกว่าการสาธารณสุขการรักษาความร่วมมือด้านสุขภาพนี้ก็เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับผมว่าน่าสนใจมากๆตรงนี้ท่านผู้ฟัง
นายพัฒนานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้เข้าร่วมประชุมคู่ขนานด้านนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลกอีกด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยก็ได้ผลักดันแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการระบบสุขภาพของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเฝ้าระวังและการตอบสนองต่อโรคระบาดและภัยคุกคามทางสุขภาพรูปแบบใหม่อีกด้วยนะครับรัฐบาลไทยได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญทั้ง3ด้านนะครับได้แก่การผลักดันให้ประเทศสมาชิกสามารถนำกรอบความร่วมมือระดับโลกไปปฏิบัติได้จริงในระดับประเทศนะครับการพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนและการสร้างแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนนะครับโดยการสร้างแหล่งเงินทุนนี้จะเป็นการเน้นการลงทุนด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอีกด้วยนะครับและเราก็ต้องจับตาดูนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ไปฝรั่งเศสก็จะมีการพูดคุยกันหลายๆแง่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเราก็จะสนใจในแง่ของประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับว่าจะมีการติดต่อค้าขายหรือว่ามีการทำสัญญาระหว่างกันอย่างไรกันบ้างและได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันเรารอติดตามนะครับเพราะว่าคุณอนุทินนะครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับเราก็รอข่าววันนี้ที่ออกรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะท่านผู้ฟังก็ท่านอนุทินนะครับคุณอนุทินก็กลับไม่ทันเราก็รอข่าวทีเดียวเลยนะครับผมก็จะรวบยอดทีเดียวเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับในการนำมาเล่าซึ่งผมก็เชื่อว่าข่าวต่างๆที่เป็นรายการนะครับในวันที่ในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะนำประเด็นนี้มาเล่นเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังอ่ะต่อไปที่เรื่องของการติดตามของการระบาดของโรคอีโบลานะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ยัง

บาลก็ได้กำชับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโรคอีโบลานี้นะครับเป็นโรคที่มีความร้ายแรงอย่างมากเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับว่าไวรัสอีโบลานี้มาจากไหนนะท่านผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไวรัสที่เพิ่งถูกค้นพบในปี2ปีนี้นะครับแต่ว่าถูกพบครั้งแรกมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2519นู่นแล้วนะครับที่ประเทศดีอาร์คองโกนะในปัจจุบันแต่ว่าในตอนนู้นเขาเรียกว่าเป็นประเทศซาอีท่านผู้ฟังชื่อเดิมของโรคอีโบลานะครับก็คือโรคไข้เลือดออกอีโบลาเนื่องจากมีการค้นพบเชื้อไวรัสในแม่น้ำอีโบลาอีโบลาเขาก็เรียกตามชื่อแม่น้ำนะท่านผู้ฟังที่ค้นพบโรคนี้นะครับโรคอีโบลานะครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นตระกูล EVD นะครับซึ่งตระกูลนี้ก็มักพบในเขตป่าร้อนชื้นโดยเชื่อว่าแหล่งของเชื้อนะครับมีพาหะมาจากค้างคาวและก็ลิงนะครับติดต่อมาสู่คนแต่ติดต่อยังไงท่านผู้ฟังโดนกัดอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นเชิงนั้นนะครับโดยอาการของโรคอีโบลานั้นนะครับเขาก็ถือว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงนะครับมีการติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตนะครับโรคอีโบลานี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนะครับเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกตินะท่านผู้ฟังเอาจริงๆก็ดูยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นอาการเหมือนที่เราเป็นหวัดเป็นไข้กันธรรมดาเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นของโรคอีโบลานี้นะครับเมื่อมีอาการรุนแรงนั้นก็จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนนะครับก็จะสามารถทำให้มีการสัมผัสแยกกักและก็ควบคุมโรคได้ง่ายกับโรคติดต่อทางอากาศบางชนิดนะครับสำหรับการรักษานั้นในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสอีโบลานะครับส่วนวิธีการรักษาที่ทำได้ในขณะนี้ก็คือการประคับประคองและใช้ยาต้านเชื้อโรคนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะครับโรคอีโบลานะครับก็เป็นโรคที่เราก็ต้องดูต้องสังเกตตัวเองนะท่านผู้ฟังว่ามีอาการเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้อ่ะทั่วโลกก็รู้แล้วแล้วก็เตือนทาง WHO ก็เตือนโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ให้ทุกประเทศได้เฝ้าระวังนะครับส่วนมากถ้าเกิดจะติดเนี่ยเขาก็จะติดตามการเดินทางข้ามประเทศเสียมากกว่าแต่บางทีการเดินทางข้ามประเทศเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่การเดินทางแบบถูกกฎหมายแต่อย่างเดียวเหมือนตอนโรคโควิด-19 นะครับก็มีการเดินทางข้ามประเทศถ้าเกิดเดินทางแบบถูกกฎหมายมาทางตม.นะครับได้รับการคัดกรองที่สนามบินอย่างถูกต้องนะครับมีการตรวจพาสปอร์ตมีการตรวจวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้รอดยากมากท่านฟังถ้าเกิดมีอาการเนี่ยเขาก็จะมีการกักตัวแต่ส่วนมากที่มีอาการติดกันนั่นก็คือการเข้ามาในประเทศแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบางทีเรียกว่าผีน้อยนั่นเองท่านผู้ฟังตรงนี้จะเป็นในลักษณะของการแอบเข้าเมืองนะครับหรือว่ามีพาสปอร์ตปลอมนะครับตรงนี้ก็มีการร่วมมือกันระหว่างคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในทุนและก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนนะครับที่เรียกร้องผลประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้ก็นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นโทษนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้คนในประเทศของเรานะครับเพราะว่านำเข้าโรคที่มีความรุนแรงนะครับส่งผลที่ผู้คนต้องเดือดร้อนนะครับจากโรคในตรงนี้นะครับ
ต่อมาเรา

0: อยู่ในเรื่องของสุขภาพนะจากเรื่องของอีโบลาผมก็พยายามที่จะหาข่าวนะว่าเอประเทศไทยมีการผลักดันอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อบ้างนะครับผมก็ไปเจองานอภิปรายงานหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเป็นงานอภิปรายนะครับในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่18นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง27-28พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับประเด็นที่เขาพูดคุยกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่สร้างสุขภาวะไทยอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เขาก็มีประเด็นในการพูดคุยกันในเรื่องของการผลักดันระบบ PEPS นะครับ PEPS ก็คือตัว PABS นะเขาเรียกว่า PEPS การผลักดันระบบ PEPS ในข้อตกลง WHO นะครับเพื่อแบ่งปันวัคซีนและยาหากเกิดโรคระบาดใหญ่นะครับซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะครับในการพูดคุยกันก็มีหลากหลายภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมการพูดคุยเพื่อประโยชน์นะครับให้เราได้รู้ว่าปัจจุบันนั้นภาครัฐได้ผลักดันระบบ PEPS นะครับในการแบ่งปันวัคซีนและยากับประเทศต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคนแรกก็คือคุณสุขพักบาเน็ตนะครับซึ่งเป็นนักการทูตชำนาญการนะครับที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวากระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าและบทบาทของประเทศไทยต่อการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยการระบาดใหญ่ของ WHO ที่ดำเนินการมากว่า3ปีนะครับและหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้นะครับที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับซึ่งในการเจรจานี้นะครับก็จะมีการเจรจาข้อบทสำคัญนะครับภายใต้กลไก INB นะครับซึ่งการเจรจาร่างการเจรจาต่างๆก็ได้สำเร็จไปแล้วนะครับเป็นส่วนมากสาระสำคัญคือการสร้างระบบการเข้าถึงเชื้อและการแบ่งปันผลประโยชน์หรือว่าระบบ PEPS นั่นเองท่านผู้ฟังระบบ PEPS คืออะไรผมขออธิบายระบบ PEPS ก่อนPEP เขาคือระบบที่มีการจัดการการเข้าถึงเชื้อโรคและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะครับโดยเขามีหลักการที่สำคัญนะครับก็คือการแบ่งปันเชื้อโรคระหว่างกันการแบ่งปันเชื้อโรคในที่นี้ไม่ใช่ว่าเอาไปแพร่เชื้อในประเทศอื่นๆเหมือนสงครามเชื้อโรคในยุคสมัยก่อนในยุคกลางหรือว่าในยุคต่างๆนะครับที่มีการทำสงครามกันอะไรอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังการเข้าถึงเชื้อโรคและการแบ่งปันก็คือการนำเชื้อโรคนะครับมาศึกษานะครับนั่นก็คือการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อและข้อมูลรหัสทางพันธุกรรมนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทั่วโลกศึกษาวิจัยซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเชื้อโรคหรือว่าโรคของตัวเองนะท่านผู้ฟังอย่างเรื่องโรคอีโบลานะครับที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศดีอาร์คองโกนะครับซึ่งตรงนี้ทางดีอาร์คองโกก็อาจจะแบ่งปันตัวอย่างของเชื้อโรคกับประเทศอื่นๆนะครับเพื่อให้ประเทศอื่นๆร่วมกันที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับทำวัคซีนต่างๆเพื่อจะได้นำมาสู่การป้องกันในระยะต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการแบ่งปันเชื้อโรคเรื่องถัดมาของระบบ PEPS นะครับสำหรับจุดประสงค์หลักก็คือการแบ่งปันผลประโยชน์การแบ่งปันผลประโยชน์ในที่นี้นะครับก็คือนำข้อมูลของเชื้อโรคนี้ไปพัฒนาเป็นวัคซีนยาและชุดตรวจภายใต้ระบบ PEPS นะครับซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตหรือบริษัทยาที่ได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ต้องจัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนะครับเช่นวัคซีน 20% ของที่ผลิตได้แบบเรียลไทม์นะครับกลับมายัง WHO แล้วจากนั้นทาง WHO ก็จะกระจายไปให้ประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศต่างๆได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอีกด้วยนะครับโดยหลักการนี้หลักการ PEPS เนี่ยเขาเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาล้ำที่เคยในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะครับที่ทางประเทศรายได้น้อยถ้าเกิดเราดูข่าวต่างประเทศบางทีประเทศรายได้น้อยนะครับไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับไทยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันระบบนี้ในเวทีโลกนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าการผลักดันนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเรามองในแง่ของการที่ เหมือนเราร่วมกันสร้างโครงข่ายป้องกันโรคระบาดพยายามที่จะสร้างเครือข่ายทางสาธารณสุขสร้างเครือข่ายทางสุขภาพทั่วโลกนะครับนอกจากจะเป็นการป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีแล้วท่านผู้ฟังนี่ยังเป็นกลยุทธ์ทางการทูตอีกหนึ่งอย่างของไทยนะจริงๆไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องการทูตทางการแพทย์เท่าไหร่เพราะการแพทย์กับการทูตมันจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงท่านผู้ฟังเออแต่ผมอ่านเรื่องของระบบแพปนะครับแล้วก็เรื่องของทางรัฐบาลที่เขาจะผลักดันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับในเวทีระดับโลกผมเริ่มเห็นทิศทางเพราะถ้าเกิดเรามีการทูตเชิงสุขภาพที่ดีนะผลประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการทูตเพียงอย่างเดียวการแพทย์เพียงอย่างเดียวท่านฟังแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในมิติต่างๆมิติทางเศรษฐกิจมิติทางการศึกษามิติทางเทคโนโลยีมิติทางการทหารความมั่นคงนะครับและหลายมิติเลยที่จะมาพร้อมกับการผลักดันในตรงนี้นะครับซึ่งโอ้ตรงนี้ผมนำเสนอข่าวผมก็รู้สึกว่าเออประเทศไทยนี่มีวิสัยทัศน์นะเออเรื่องนี้ต้องมีวิสัยทัศน์ก็ต้องว่ากันตรงๆนะครับต้องชื่นชมก็มีการพูดคุยกันนะครับในการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นที่สำคัญไม่ว่าจะการผลักดันกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าถึงระบบแพปส์ในตรงนี้ที่เป็นมุมมองของทางสาธารณะได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมสนใจนะครับในเรื่องนี้ผมสนใจเพราะว่าก็มีหลายๆท่านได้พูดคุยนะครับทางด้านนายสัตวแพทย์อธิวัตรปริมสิริคุณาวุฒินะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้กล่าวว่าบทเรียนสำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของไทยนะครับก็คือความรวดเร็วในการจัดการนะครับแต่ความรวดเร็วในที่นี้มาจากภาคส่วนเดียวไม่ได้มาจากภาครัฐหรือโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจากภาคประชาสังคมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่จะทำได้อย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนไปได้ร่วมกันนั้นนะครับต้องพึ่งพาหลายๆภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราจะเดินหน้าเป็นกระต่ายขาเดียวไม่ได้ท่านผู้ฟังต้องเดินไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นไปนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดนะครับในการเสวนาครั้งนี้นะครับก็มีการพูดคุยนะครับโดยอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆก็คือมุมมองจากพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญนะครับเป็นพระจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะครับพระอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าในสถานการณ์โควิด-19 ทางวัดก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยดูแลประชาชนทั้งด้านร่างกายและในเรื่องของจิตใจอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์โรคระบาดนะครับจึงในวัดเนี่ยเขาก็เลยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อขัดแย้งภายในต่างๆว่าทางวัดทางพระก็จะควรจะเปิดรับประชาชนหรือไม่นะครับแต่ทางวัดก็ได้ใช้ข้อมูลการระบาดในการตัดสินใจให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดนะครับจากประชาชนพื้นที่ต่างๆก็มีการคัดกรองมีการป้องกันโรคนะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าเวลามีโรคระบาดเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆก็มีหลายภาคส่วนแต่อีกหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือพื้นที่ในบ้านของท่านนั่นเองในท้องถิ่นของท่านนั่นเองท่านอาจจะเคยได้ยินมอตโต้ของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่สำคัญนะครับปัจจัยที่สำคัญในการที่เราจะเข้าถึงเรื่องราวต่างๆหรือเราจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องเข้าถึงส่วนท้องถิ่นของเรานะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะวัดหรือโรงเรียนก็เป็นสถาบันหลักในสังคมในท้องถิ่นจริงๆนะครับเวลาจะเกิดมีการแบ่งปันอะไรมีเรื่องของโรคระบาดหรือแม้แต่ว่าสถานการณ์สู้รบนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดได้ดูข่าวเนี่ยจะเห็นว่า วัดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความสำคัญในฐานะสถาบันของการเป็นศูนย์รวมสิทธิประโยชน์ไม่ใช่แค่การเป็นศูนย์รวมทางจิตใจอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ยังเป็นศูนย์รวมของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับมีการประสานกันกับเครือข่ายชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ต่างๆนะครับแพทย์ประจำตำบลนะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโครงข่ายเดียวกันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเวลามีการเกิดขึ้นของโรคระบาดเนี่ยผมเชื่อว่าจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าเราต้องมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะทางนโยบายของทางรัฐบาลที่เป็นอยู่เป็นนโยบายใหญ่ๆนะครับแล้วก็นโยบายในเชิงปัจเจกในเชิงชุมชนในเชิงบุคคลนะครับของท่านว่าควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดโรคระบาดในตรงนี้นะครับก็ได้เห็นหลายๆมิตินะท่านผู้ฟังสำหรับการเกิดโรคระบาดนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ World Economic Forum นะครับเขาก็บอกว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพนะท่านผู้ฟังถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของระบบสุขภาพโลกนะครับจุดอ่อนที่สำคัญในที่นี้หมายถึงคนทั่วโลกยังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ไม่ได้เยอะมากนั่นเองท่านผู้ฟังก็คือถ้าเกิดเรารู้มากเรารู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพเราก็จะมีวิธีการกินวิธีการนอนวิธีการใช้ชีวิตวิธีการปฏิบัติวิถีชีวิตให้ไกลจากโรคนะครับอ่ะเราจะไม่นอนน้อยเราจะดื่มน้ำเราจะออกกำลังกายเราจะมีวิธีการบริหารความเครียดเราจะเลือกอาหารที่ทานอย่างถูกต้องถูกสุขอนามัยและถูกกับสุขภาพของท่านผู้ฟังในช่วงเวลานั้นๆ นะครับท่านผู้ฟังตรงนี้ World Economic Forum นะครับเขาก็ระบุว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพถือว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบสุขภาพโลกอีกด้วยนะครับพร้อมชี้ว่าหากลดประชากรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำลง 25% ใน40ประเทศนั้นจะช่วยประหยัดงบสุขภาพได้ถึง 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยราว 10,000 ล้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคนเรามีความตระหนักรู้ในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็จะลดลงเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังแปลอย่างนี้โดยทาง World Economic Forum นะครับเขาก็เผยแพร่บทความ Health Literacy นะครับ Five Lessons for Better Everyday Health นะครับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีข้อมูลสำคัญนะครับในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลกนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นั้นก็ระบุว่าปัจจุบันเกือบ1ใน4ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกนะครับมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ำนะครับทำให้เข้าถึงการทำความเข้าใจรวมถึงการประเมินและใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อการดูแลตัวเองได้ยากนะครับผลดังกล่าวจึงส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับและยังมีผลกระทบต่อกระบวนการรักษาอีกด้วยทั้งก่อให้เกิดการวินิจฉัยที่ล่าช้านะครับและต้นทุนสุขภาพที่จะสูงขึ้นมากในระยะยาวของแต่ละประเทศนะครับทั้งบทความนั้นก็ได้อ้างข้อมูลของการวิจัยของ Economist Impact นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเฮเลียนเขาเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านสุขภาพผู้บริโภคนะครับทางเฮเลียนนี้เขาก็ประเมินว่าหากลดสัดส่วนประชากรกลุ่มนี้ลงได้ 25% ใน40ประเทศก็จะช่วยให้ระบบสุขภาพในภาพรวมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ราว 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับหรือประมาณ 10,000 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับประเด็นเรื่อง Health Literacy นะครับก็สะท้อนว่าองค์ความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องในเชิงนโยบายอีกต่อไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสุขภาพในแต่ละประเทศอีกด้วยนะครับ World Economic Forum ยังได้ระบุว่าปัญหานี้กระทบหนักเป็นพิเศษต่อกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นผู้ที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง NCD ซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการผมก็จะพูดเรื่องของ NCD เพราะว่าเป็นโรคที่มีคนเป็นกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะต่อไปท่านผู้ฟังมีคนพิการมีผู้มีอุปสรรคด้านภาษานะครับและผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับโดยเมื่อระบบสุขภาพพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัลมากขึ้นคนกลุ่มนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโอ้ตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะท่านผู้ฟังผมเคยเจอนะครับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลทางดิจิทัลคือข้อมูลทางดิจิทัลเดี๋ยวนี้เราอาจจะพูดกันในสังคมได้ว่าการหาข้อมูลทางดิจิทัลหรือว่าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะว่าอย่างนั้นข้อมูลในออนไลน์ในโลกออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้มันทำได้ง่ายแล้วเราท่านที่ฟังณขณะนี้นะครับทุกวันนี้เราหาข้อมูลได้ง่ายแล้วเราก็ดูไลน์ดูไลน์ก็อาจจะมีการส่งไลน์ตามกรุ๊ปไลน์เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละท่านหรือว่าเราใช้ Facebook ต่างๆนะครับแต่บางที่บางท่านนะครับผมเคยเจอก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่า 1. ไม่มีอินเทอร์เน็ต 2. โทรศัพท์ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่มีองค์ความรู้นะครับไม่มีความรอบรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมันก็เชื่อมๆโยงๆกันหมดท่านผู้ฟังเมื่อไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะนำไปสู่การไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ชีวิตนั้นเดือดร้อนมีความทุกข์ยากมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีบางท่านนะครับก็ต้องพึ่งสิ่งอย่างเดียวบางท่านฟังแต่วิทยุเพราะว่าฟังมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วฟังจนเป็นนิสัยนะครับและทีวีก็อาจจะมีแต่ว่าอาจจะพังก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ไม่ใช่สมาร์ทโฟนอีกก็ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะมีผู้คนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั้นก็มีจำนวนมากนะครับเราต้องเข้าใจว่าในสังคมของเราท่านผู้ฟังไม่ใช่มีแต่คนที่สามารถหาข้อมูลได้อย่างชำนาญอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ที่ยังหาข้อมูลไม่ได้ไม่เก่งเช่นเดียวกันอาจจะฟังตามประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านนะครับอาจจะฟังหรือว่าอ่านจากการปิดประกาศตามป้ายในหมู่บ้านนะครับทางผู้ใหญ่บ้านเอาป้ายมาปิดประกาศตอนนี้มีการระบาดของโรคนี้นะครับเรามองแต่ตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องมองเพื่อนรอบๆประเทศของเรานะครับยิ่งตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะท่านผู้ฟังยิ่งผู้สูงอายุเยอะในบางพื้นที่ก็มีความเดือดร้อนอย่างมากอย่างในพื้นที่ที่เป็นภูเขานะเวลาผมพูดเรื่องวิทยุนะครับลักษณะของวิทยุที่เป็น FM หรือว่าคลื่นโทรทัศน์หรือว่าคลื่นอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าถึงได้นะเขาก็ต้องรับฟังคลื่นAM ที่เป็นวิทยุนะครับในพื้นที่นั้นๆนะครับเวลาเราออกไปต่างจังหวัดเราจูนคลื่นเนี่ยคลื่นมันจะเป็น AM ใช่ไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังบางท่านที่รับสัญญาณในตอนนี้นะครับที่ฟังอยู่ก็อาจที่จะใช้คลื่น AM อยู่นะท่านผู้ฟังในแต่ละจังหวัดต่างๆนะครับในตรงนี้มันโดยตัวพื้นที่นะครับโดยตัวพื้นที่การเข้าถึงข้อมูลมันไม่เท่ากันจริงๆท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลจึงต้องมีหลากหลายนะครับจึงต้องมีหลากหลายซึ่งผมคิดไปในเรื่องของสุขภาพก็เป็นพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเวลาที่จะสื่อสารข้อมูลอย่างในที่นี้ผมพูดเรื่องข้อมูลของสุขภาพใช่ไหมท่านผู้ฟังก็มีช่องทางในการที่เราจะรับฟังได้หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของวิทยุทั้งในทางวิทยุหรือว่าวิทยุออนไลน์นะครับหรือว่าบางบทความที่เป็นออนไลน์ซึ่ง กรมก็ต้องเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้กับผู้คนในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจริงๆนะครับตรงนี้นะท่านผู้ฟังผมก็พูดให้เห็นภาพขนาดระดับโลกเขายังพูดเลยระดับ World Economic Forum เขาก็ยังแสดงความเป็นห่วงว่าเทคโนโลยีได้พัฒนาไปนะครับความรอบรู้ในเรื่องของสุขภาพของคนนะก็อาจจะน้อยลงก็ได้ท่านผู้ฟังคนเรามันไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่นครราชสีมาเมืองใหญ่ๆอย่างเดียวนี่นะแต่ละบางแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลจริงๆนะครับก็พยายามนำเสนอข้อมูลนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์จริงๆท่านผู้ฟังอันนี้เป็นระดับโลกทาง World Economic Forum เขานำสถิติมาให้ดูนะครับผมพยายามที่จะหาข้อมูลในระดับของประเทศไทยว่ามีหน่วยงานใดที่เก็บข้อมูลทางสถิติในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยไว้บ้างนะครับแต่ตรงนี้ผมก็หาไม่เจอซึ่งก็น่าเสียดายนะท่านผู้ฟังผมยังหาข้อมูลตรงนี้ไม่เจอนะครับเพราะว่าคืออยู่ดีๆเราก็จะพูดข้อมูลลอยๆเลยเรื่องของเราเนื้อหาของเราจะพูดลอยๆก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีข้อมูลเชิงสถิติที่อ้างอิงด้วยนะครับโดยสถาบันโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับอาจจะมาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาครัฐใดๆหรืออาจจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็ได้เช่นกันนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพูดกันมายาวมากช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของ NCD ซึ่งคนก็เป็นกันเยอะนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ออฟฟิศที่นั่งทำงานในออฟฟิศครับเดี๋ยวกลับมารับฟังรายการต่อไปครับช่วงนี้พักฟังสปอตครับ
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทนแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับช่วงที่2นั้นผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง NCD นะท่านผู้ฟังก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะครับสำหรับโรค NCD เขาก็พบว่าเป็นโรคที่เป็นโรคยอดฮิตนะท่านผู้ฟังเป็นโรคที่จริงๆไม่ควรใช้คำว่ายอดฮิตเลยแต่ว่าคนก็เป็นกันเยอะนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรค NCD นี้นะครับ ในการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7นะครับปี2568ที่พบกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือประชาชนอายุระหว่าง18ถึง34ปีนะครับป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นโดยเมื่อเทียบกับปี2563นั้นพบว่าเพิ่มขึ้นจาก 25.4 เป็น 129.5 และเบาหวานจาก 9.5 เป็น 110.6 นะครับสาเหตุสำคัญของการเป็นโรค NCD คือพฤติกรรมกินเกินนอนน้อยเหนื่อยนิ่งโอ้มาเป็นคำคมเลยแต่เป็นคำคมนี่ไม่ค่อยดีใครเพ่นแบบนี้นะครับนอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยกว่า 83.4 นั้นกินโซเดียมเกินมาตรฐานและพบภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 45% อีกด้วยทั้งนี้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลต่อการทำลายสุขภาพของประชาชนเท่านั้นทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนกรมอนามัยจึงนำหลักไลฟ์สไตล์เมดิซีนหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับมาเป็นเครื่องมือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน NCD นะครับโดยเชื่อมโยงกับศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ยังได้เพิ่มเติมว่าสำหรับกลไกการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่นั้นก็คือการเริ่มจากการสร้างในระดับพื้นที่ซะก่อนนะครับก็คือแกนนำสุขภาพระดับอำเภอที่จะเป็นเฮลท์โค้ชนะครับนอกจากนั้นการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับหรือเฮลท์ลิเทเรซีให้กับประชาชนในชุมชนนะครับการนำหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนมาใช้นะครับก็จะช่วยให้เป็นแนวทางเพื่อพี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับเขาก็แนะนำโดยมี6หลักนะครับให้ลองทำตามดูมีประโยชน์แก้โรค NCD ได้แน่นอนท่านผู้ฟังอย่างที่1ก็คือด้านโภชนาการนะครับก็คือการเลือกอาหารเพื่อลดความเสี่ยง NCD กินผักเพิ่มผลไม้กินธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะครับเลือกโปรตีนคุณภาพดีเช่นพวกปลาถั่วกินหวานน้อยๆหน่อยลดน้ำตาลลดเครื่องดื่มที่มีรสหวานรวมถึงรสโซเดียมด้วยนะครับต่อมาเมื่อเรากินดีแล้วเราขยับร่างกายสักหน่อยท่านผู้ฟังก็คือมีกิจกรรมในการออกกำลังกายนะครับก็คือซึ่งก็คือมีการออกกำลังกายในระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ตรงนี้ก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลความดันและเสริมสุขภาพหัวใจอีกด้วยนะครับ150นาทีต่อสัปดาห์นี่ประมาณ60นาที1ชั่วโมง60นาที120นาที2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งเองต่อสัปดาห์โอ้ยผมว่าน้อยมากนะอันนี้เอาแต่เขาก็แนะนำนะครับท่านผู้ฟังจริงๆนี่การออกกำลังกายไม่ต้องออกมาถึงถ้าเกิดท่านอาจจะไม่ค่อยได้ขยับขยื่นร่างกายตัวเองมากเท่าไหร่นะครับเริ่มจากเดินก่อนท่านผู้ฟังผมว่าการเดินเป็นสิ่งที่ไม่ได้ต้องเสียค่าอุปกรณ์อะไรเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าโอเคบางท่านอาจจะแบบโอเคเราต้องซื้อรองเท้าสำหรับเดินมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตามแต่ทุกท่านนะครับแต่ว่ายังไงการเดินก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆจริงๆยิ่งทำงานออฟฟิศนะท่านผู้ฟังไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยเดินในออฟฟิศนั่นแหละมันไม่มีที่เดินก็เดินในออฟฟิศนะครับเดินไปเดินมานะครับเดินไปคุยกับเพื่อนเดินเอกสารเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปกินข้าวนะครับพยายามอย่าอยู่นิ่งกับที่ท่านผู้ฟังเพราะว่ายิ่งอยู่นิ่งกับที่สุขภาพเราก็จะยิ่งเสื่อมแล้วก็ยิ่งเป็น NCD ได้อีกด้วยนะครับเรื่องการเดินเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับอย่างที่3เรื่องนี้ผมว่าสำคัญและอาจจะสำคัญที่สุดด้วยก็คือการนอนหลับที่เพียงพอนะครับเขาก็แนะนำว่าโดยเฉพาะวัยทำงานเนี่ยควรนอนให้ถึง 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะครับเข้านอนและตื่นนอนให้เวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะครับลดการใช้หน้าจอก่อนนอนนะครับก็คือโทรศัพท์นี่เป็นไปได้ปิดคว่ำไปเลยท่านผู้ฟังอาบน้ำเสร็จนอนนะครับไม่ต้องดูโทรศัพท์แล้วเพราะแสงของโทรศัพท์ก็จะทำให้มี ร่างกายมันนอนไม่หลับอ่ะท่านผู้ฟังบางทีเรามีข้อมูลในหัวหรือว่ามีแสงในหัวมีรังสีที่เขาก็มีการวิจัยมาว่าส่งผลต่อการที่คุณภาพการนอนจะออกมาไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่บางทีที่มีการนอนหลับที่ไม่ดีนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงอย่างนี้อย่างตัวผมเนี่ยอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆเห็นภาพนะครับวันไหนนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหวันต่อมาแทบที่จะไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรหรือว่าการที่เราจะโฟกัสในการทำงานงานนั้นจะออกมาไม่ดีท่านผู้ฟังการพูดคุยกับคนบางทีรวมไปถึงการโมโหคนอื่นท่านผู้ฟังลองสังเกตการโมโหผู้อื่นการหงุดหงิดอะไรเนี่ยเรื่องการนอนเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับบางทีเพราะว่าเกิดจากการนอนไม่เพียงพอต่อร่างกายของตนเองครับจริงๆเรื่องการนอนเนี่ยเราไม่ใช่เด็กท่านผู้ฟังเราไม่ใช่วัยรุ่นแต่อย่างเดิมนอน 3-4 ชั่วโมงก็พอแล้วก็ไปเรียนต่อชีวิตมันไม่มีอะไรและร่างกายมันก็ยังเฟรชมันก็ยังสมบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังตอนนั้นก็ยังทำได้แต่ว่าเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยทำงานหรือว่าวัยที่เกษียณแล้วท่านผู้ฟังซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเป็นวัยที่เกษียณนะครับในการฟังที่มาได้ฟังผมในตอนนี้นะครับก็จะมีวิธีการจัดการการนอนซึ่งบางทีอาจจะคุ้นชินเราทำงานในวัยทำงานตั้งแต่อายุ20ต้นๆจนถึง60เกษียณนะครับนอนน้อยมาตลอดนอนมา 5-6 ชั่วโมงต่อคืนพอมาเกษียณแล้วก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆนอนน้อยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนกันดีกว่านะท่านผู้ฟังเพราะว่านอนก็ควรนอนให้ได้ชั่วโมงที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งตอนนี้ก็มีการออกตารางจริงๆถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้นะท่านผู้ฟังในช่วงวัยอายุหรือว่าโดยน้ำหนักตัวต่างๆเนี่ยเขาจะมีการสัมพันธ์กับการนอนเขาก็จะมีการแนะนำว่าควรนอนกี่ชั่วโมงนอนตอนนี้ตื่นตอนไหนนะครับเขาก็จะมีตารางชัดเจนซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็หลายครั้งผมก็ใช้ตารางในลักษณะนี้ในการควบคุมการนอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตนเองนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่3ก็คือมีการนอนที่ดีท่านผู้ฟังเรื่องที่4ก็คือการจัดการความเครียดนะครับการจัดการความเครียดนั้นผมว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องมีวิธีการเข้าใจกับความเครียดเสียก่อนท่านผู้ฟังคือเราไม่สามารถหนีความเครียดพ้นน่ะพูดง่ายๆคือยังไงชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องเครียดนะฮะเรื่องเครียดมันเป็นสิ่งที่มันต้องเข้ามากระทบกับจิตใจของเราอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะอยู่กับความเครียดยังไงนะครับอยู่แบบหงุดหงิดผู้อื่นอยู่แบบหงุดหงิดตัวเองหรือว่าอยู่แบบเข้าใจความเครียดซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่แบบเข้าใจความเครียดได้ท่านผู้ฟังก็จะมีอารมณ์ในการลดทอนความเครียดแล้วก็จะนำไปสู่การหาวิธีในการที่เราจะจัดการความเครียดอย่างไรนะครับอาจจะไปออกกำลังกายการออกกำลังกายคือที่สุดแล้วของการจัดการความเครียดท่านผู้ฟังหรือว่าวิธีที่เบสิกที่สุดในการจัดการความเครียดนะครับนั่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลำดับลมหายใจของตนเองมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือการนั่งสมาธินั่นเองแต่นี่คือการนั่งสมาธิเนี่ยผมไม่ได้พูดในเชิงของกิจกรรมในทางธรรมที่วิเศษอะไรแบบนั้นนะท่านผู้ฟังอันนี้ผมพูดในการนั่งสมาธิในเชิงของการออกกำลังกายนะครับท่านผู้ฟังในเชิงของการออกกำลังกายในเชิงของการบริหารความเครียดในเชิงของสุขภาพการจัดการกับมัดกล้ามเนื้อต่างๆเพราะการหายใจของเรานั้นสัมพันธ์กับมัดกล้ามเนื้อต่างๆบนใบหน้าที่เราเขม็งเกลียวมาตลอดเวลาในเรื่องในระหว่างคิ้วนะครับในช่วงของขมับต่างๆเวลาเราเครียดเนี่ยตรงนี้มันจะขมวดใช่ไหมท่านผู้ฟังแล้วมันก็จะเครียดนะตรงนั้นนะครับเราก็จะมีความเครียดเราต้องคลายเพราะฉะนั้นเราต้องคลายโดยการที่โอเควิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการกลับมาอยู่กับตนเองแล้วก็ลงนั่งหายใจเข้าหายใจออกนะครับอันนี้เรื่องของวิธีการจัดการความเครียดอย่างที่5ก็คือมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีนะครับโดยมีเครือข่ายครอบครัวเพื่อนหรือชุมชนในเรื่องนี้จริงๆแล้วบางทีในชีวิตของความเป็นคนเมืองนะท่านผู้ฟังผมก็เข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในเมืองเช่นเดียวกันบางทีสถาบันของเพื่อน ที่เราจะได้พูดคุยพบปะกันเราไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะครับไม่ได้เจอบ่อยหรือว่าครอบครัวอย่างนี้นะครับบางทีบางท่านครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังเวลาจะพูดคุยเราไม่บางทีเราไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ตลอดเวลานะครับในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะต้องหาคอมมูนิตี้หาผู้คนหรือหาชุมชนที่เหมาะกับตัวเรานะครับให้ได้ท่านฟังซึ่งมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายรายการผมไม่น่าจะแนะนำท่านนะตรงนี้แต่จริงๆมีนะท่านผู้ฟังลองหาข้อมูลดูนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงนะครับงดการสูบบุหรี่จำกัดหรือเป็นไปได้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะครับรวมทั้งลดการสัมผัสสารพิษเช่นฝุ่น PM 2.5 นะครับแค่นี้การป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ก็จะลดน้อยแล้วก็หายไปผมอ่านเนี่ยผมก็มองนะผมก็ว่านี่มันเป็นสิ่งที่จริงๆเขาว่าถูกนับเป็นชื่อโรคนะแต่ว่าในสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังมันก็คืออาการปวดอาการเครียดธรรมดานะครับแต่ว่าในปัจจุบันผมในอดีตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อเรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่โรค NCD แต่ว่าเราก็เพียงรู้ว่าอ่ะเวลาเรามีปัญหานี้เรามีความเครียดโอเคเราไปเดินเวลาเรามีความเครียดเราไปออกกำลังกายเวลาเรารู้สึกนอนไม่พอโอเคเราต้องกลับมาพัฒนากลับมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เข้ากับสุขภาพของเรานะครับเพื่อประโยชน์กับสุขภาพของเราเองนะท่านผู้ฟังจริงๆเรื่องแบบนี้ใครทำใครได้ทำเองก็ได้เองท่านผู้ฟังเรื่องของสุขภาพไม่เข้าใครออกใครนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าโรงพยาบาลน้อยหรือเป็นไปได้ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยอันนั้นดีเลยครับสุขภาพดีเพราะว่ารู้วิธีการนะครับซึ่งในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคลื่นที่รับสัญญาณเครือข่ายต่างๆนะครับผมก็พยายามนำเสนอข้อมูลนะครับเพื่อไปถึงทุกท่านนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้ที่ผมนำเสนอในเรื่องของสุขภาพนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้รายการเจนนี้ที่ 92.5 โดยผมชโลธรสัญญาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
6: หลากหลาย variety ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนโดยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทย National Pavilion บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
3: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
2: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
4: ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่นะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีเออพอรัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
2: ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทางนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
6: นายสารพงษ์ไพชินพงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่จะดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเกลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพสรแก้วคำรายงาน
1: สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกรอบเวลาและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่าจะทำประชามติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572นายนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ การเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทางนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
7: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้อย่างทันท่วงทีพร้อมให้ร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
8: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
9: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติดนะครับ
8: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด

0: ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาสกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิษาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปองศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
0: นายจติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม

0: ล้านเก้าหมื่นบาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิอัตฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาลูจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายนายแพทย์ชงคาเซยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบุรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกไปกำลังปานกลางพัดทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนบ้าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนไดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: บายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนผู้ฟังไปลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะไปโคราชกันค่ะผู้ฟังเนื่องจากว่ามีการขุดค้นพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะพบหลักฐานอะไรบ้างแล้วมีข้อสันนิษฐานที่สำคัญอย่างไรบ้างวันนี้ล่ะค่ะรายการของเราจะชวนผู้ฟังไปสำรวจเรื่องนี้กันกับคุณวรรณพงษ์ปาละกวงณ์อยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินพร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่นะคะ119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประจำเพชรรุ่งจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกู่ปราสาทหินทรายกันค่ะครู่เดียวนะคะ
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบาๆ
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
12: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
13: อยากถึงที่หมายเร็วไว
14: ข
13: ึ้
14: นได้มาทีขึ้นได้มาที
13: ลดการสร้างมลพิษ
14: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาทีย
13: กระดับคุณภาพชีวิต
14: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาที
13: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
15: ฉันได้แล้ว
16: ผมก็ได้
15: ป
16: ้
15: าก็ได
17: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขจะไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิว สมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยเรื่องของการขุดพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชกันค่ะพูดคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เตยแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้อันนี้น่าตื่นเต้นอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชนี่ค่ะอันดับแรกเลยก็ขอถามก่อนเลยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการไปขุดพบในครั้งนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นการขุดพบเป็นยังไงคะแล้วก็กู่ด้วยนะคะกู่คืออะไรคะกอสระอูไม่เอกเนี่ยค่ะหมายความว่ายังไงคะ
2: ครับก็พูดถึงเรื่องของการค้นพบก่อนละกันนะครับที่จริงเนี่ยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรของเราเนี่ยมีฐานข้อมูลของโบราณสถานหลังนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2539แล้วครับแต่ก็ไม่ได้มีการศึกษาหรือว่าลงรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็จน30ปีผ่านไปนะครับก็คือปี2569เนี่ยเราได้พบโดยบังเอิญอีกครั้งนึงจากการปรับพื้นที่ของเจ้าของที่ดินต้องเล่าที่เตยก่อน
1: ครับ
2: ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์เนาะมันมีเจ้าของทีนี้เจ้าของเขาต้องการที่จะปรับพื้นที่นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นำไปสู่การค้นพบร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจนั่นก็คือฐานปราสาทด้านทิศเหนือนั่นเองนะครับซ
1: ึ่
2: งตอนแรกที่พบเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่รับรู้รับทราบกันนะครับแต่พอเมื่อพบแล้วนะครับก็ได้มีการแจ้งให้สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราลงไปตรวจสอบทีนี้ชื่อโบราณสถานน่าสนใจมากครับเราเรียกว่ากู่ปราสาทหินทรายใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
2: กู่เนี่ยก็เป็นเหมือนศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมล้านช้างหรือในวัฒนธรรมลาวนะครับส่วนปราสาทเนี่ยเป็นศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนจะเป็นคำซ้อนนะครับพี่ก็คือกู่ก็คือวัฒนธรรมล้านช้างส่วนปราสาทก็คือวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณซึ่งทั้งสองวัฒนธรรมนี้ก็ปะปนกันอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทีนี้น่าสนใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันในชื่อบุกถ้ำครับพี่เตย
1: บุก
2: ถ้ำในที่นี้เนี่ยเชื่อมโยงกับตำนานพื้นถิ่นนิทานเรื่องเล่าของคนในพื้นที่ที่บอกว่าบริเวณนี้เดิมมันเป็นป่ารกแล้วก็จะมีโพรงนะครับที่มองลงไปเนี่ยแล้วค่อนข้างที่จะลึกนะครับทีนี้เมื่อถึงวันพระใหญ่หรือว่าถึงทุกๆปีที่มันมีการเลี้ยงผีหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก
1: ็
2: จะมีการเอื้อมมือนะครับลงไปหยิบหม้อไหโบราณขึ้นมาประกอบพิธีกรรมซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับหม้อไหในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณนะครับเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เนี่ยก็จะรู้จักกันในชื่อบุถ้ำมากกว่าครับพี่เตย
1: ค่ะอ๋อนี่เป็นที่มานี่เองนะคะ
2: ใช่ครับ
1: เราที่เราพบอ่ะมันอยู่ตรงจุดไหนบริเวณไหนคะพื้นที่ดูแล้วความกว้างความยาวประมาณเท่าไหร่ตอนที่ขุดพบอะค่ะ
2: ตัวโบราณสถานหลังนี้เองนะครับต
1: ั้
2: งอยู่ทางด้านตะวันตกห่างออกจากประตูชุมพลเวลาเราพูดถึงประตูชุมพลก็ให้นึกถึงอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีนะคร
1: ับ
2: มาทางตะวันตกระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรครับซึ่งบริบทของศาสนสถานหลังนี้ไม่ใช่แค่ปราสาทเพียงอย่างเดียวแต่ทางด้านตะวันออกของปราสาทหลังนี้ห่างออกไปประมาณ250เมตรจะมีร่องรอยของสระน้ำโบราณขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบารายนั่นเองซ
1: ึ่
2: งบารายของปราสาทหลังนี้มีขนาดกว้าง200เมตรยาว400เมตรแต่เดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะถูกพัฒนาพื้นที่เป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับคนในพื้นที่บอกว่าสระน้ำลูกนี้น่าจะลึกประมาณ5เมตรครับพี่เตยเพราะฉะนั้นความกว้าง200เมตรยาว400เมตรลึก5เมตรมีน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรลองทุกท่านลองคำนวณดูนะครับสอดคล้องกับศาสนสถานขนาดใหญ่นะครับซึ่งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเมื่อวันที่20ถึง27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าฐานของปราสาทหลังนี้มีขนาดความกว้าง9เมตรยาว15เมตรใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวศาสนสถานเอง นี่ยก่อด้วยหินทรายสีขาวนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณภาพของคนในวัฒนธรรมขอโบราณเมื่อ 1,000 ถึง 800 ปีมาแล้วด้วยแหล่งตัดหินนะครับที่อยู่ใกล้กันกับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งตัดหินสี่คิ้วมอจบกนะครับซึ่งถ้าใครเดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่94นะครับแล้วก็มีการส่งผ่านลำน้ำสำคัญอย่างลำตะคองมาเพื่อที่จะมาสร้างศาสนสถานหลังนี้ครับผม
1: ค่ะอันนี้พยายามนึกภาพตามอาจารย์เล่าให้ฟังนะสำหรับใครที่เดินทางไปแถวนั้นบ่อยๆน่าจะนึกภาพออกเหมือนกันนะจากจุดที่ไปพบถูกไหม
2: แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนไปโคราชจะขึ้น M6 ใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: อาจจะไม่ค่อยได้ผ่านอำเภอสี่คิ้วแล้วแต่ถ้าใครยังวิ่งมิตรภาพเส้นเดิมเนี่ยถ้าถึงมิตรภาพกิโลเมตรที่94ซ้ายมือจะเขียนว่าปะมาอำเภอสี่คิ้วเนี่ยขวามือก็จะเป็นแหล่งตัดหินทรายโบราณครับ
1: ค่ะทีนี้ถามนิดนึงพอเราไปเจออยู่บริเวณจุดนั้นแล้วมีการขุดค้นเนี่ยดำเนินการกันยังไงบ้างคะพอเจอปุ๊บเนี่ย
2: นำเรียนพี่เตยอย่างนี้ครับว่าการขุดในครั้งนี้เนี่ยเราใช้คำว่าการขุดตรวจทางโบราณในคดีขุดตรวจฮะต่างจากขุดค้นอย่างไรครับขุดค้นเนี่ยอาจจะใช้กับการศึกษาทางวิชาการเนาะคือการขุดลงไปให้ลึกที่สุดจนสิ้นสุดชั้นที่เราพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งนักโบราณคดีจะเรียกว่าชั้นวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราถึงจะหยุดการขุดค้นแต่ขุดตรวจเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาร่องรอยซึ่งในกระบวนการของการศึกษากู่ปราสาทหินทรายหรือว่าบู่ถ้ำแห่งนี้ก็คือการพยายามหาขอบเขตโบราณสถานเพื่อที่จะกันพื้นที่ไว้อนุรักษ์ครับพี่เตยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเนินโบราณสถานหลังนี้เป็นเพียงเนินดินที่มีอิฐกระจัดกระจายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากการปรับพื้นที่ทางด้านทิศเหนือเนี่ยทุกท่านสามารถไปย้อนชมภาพได้ที่ Facebook Fanpage สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับซึ่งจะเจอเป็นฐานบัวหินทรายสูงประมาณ1เมตร40เซนติเมตรนะครับจากพื้นใช้งานเดิมนะครับแสดงว่าดินเนี่ยมันจมฐานนี้อยู่ส่วนปราสาทเองเนี่ยจะเป็นปราสาทแบบใดนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูจากจำนวนอิฐที่มันมีปริมาณมากๆขนาดนี้เราคิดว่าปราสาทประธานของศาสนสถานหลังนี้คงเป็นปราสาทอิฐครับพี่เตยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าศาสนสถานหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใดซึ่งจากการขุดตรวจเนี่ยเราพบฐานศิวลึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูนั่นเองครับความน่าสนใจก็คือว่าความเชื่อพื้นถิ่นเนี่ยสามารถที่จะปกป้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนให้ฟังครับว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์เราคิดว่าเป็นเพียงแค่เนินดินธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนินดินเนี้ยมันถูกซ่อนด้วยฐานขนาด9คูณ16เมตรเอาไว้ซึ่งเป็นฐานปราสาทขนาดใหญ่ครับพี่เตยแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงร่องรอยของวัฒนธรรมขอโบราณในย่านนี้นะครับก็คือเมืองนครราชสีมาเนี่ยถ้าทางด้านตะวันตกของเมืองเนี่ยเราอาจจะนึกไปไกลถึงเมืองโบราณเสมาหรือว่าปราสาทบุใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแต่ในวันนี้นะครับปราสาทหลังนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนึงแล้วก็ห่างจากประตูชุมพลหรือเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งน่าสนใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสันนิษฐานจากขนาดของบาลายและขนาดของศาสนสถานเนี่ยมันไม่ใช่คนแค่หลักสิบหลักร้อยคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยแต่มันต้องเป็นคนหลักพันหรือว่าหลักหมื่นที่ใช้การอุปโภคน้ำจากบาลายลูกนี้แล้วก็ใช้ศาสนสถานนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนครับ
1: ค่ะพบหลักฐานทางโบราณคดีมีอะไรบ้างอะคะ
2: ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือฐานโยนีที่โอเล่าให้ฟังนะครับเป็นฐานลูกเคารพที่เบื้องต้นก็กำหนดอายุร่วมสมัยกันกับตัวศาสนสถานก็คือพุทธศตวรรษที่16ถึง18ครับโดยในขณะนี้เราด้วยความที่เป็นร่องรอยหลักฐานที่สำคัญอย่างไรครับฐานลูกเคารพนี้เราพอจะอนุมานตัวปราสาทประทาที่ตั้งอยู่บนฐานนี้ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเราเปิดหน้าดินเจอ3ฐานแสดงว่าปราสาทประทานหลังนี้คงไม่ใช่ปราสาทหลังเดียวแต่เป็นปราสาทสามหลังแต่ถ้าเราเปิดหน้าดินทั้งหมดแล้วเราเจอฐานลูกเคารพฐานนี้เป็นฐานเดียวเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทประทานหลังนี้มีเพียงหลังเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเคลื่อนย้ายฐานลูกเคารพนี้ไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ในเมืองนครราชสีมาครับ
1: ค่ะหลักฐานที่ค้นพบเนี่ยมีข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้นยังไงคะถึงจะนำไปสู่ข้อสรุป
2: การที่มีคนเยอะมากๆ ในพื้นที่บริเวณนี้เราก็ต้องเชื่อมโยงไปกับลักษณะภูมิประเทศอันโดดเด่นของเมืองนครราชสีมาก็คือเราเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่เกลือสินเทาในที่นี้ก็คือเกลือที่เป็นคราบเกลือซึ่งคนโคราชจะเรียกคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินว่าขี้กระทาหรือว่าขี้กระทาเนี่ยนะครับโดยกรรมวิธีก็คือเขาจะไปถากคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินตรงเนี้ยไปผสมกับน้ำแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็เอาน้ำนั้นไปต้มซึ่งเกลือสินเทาเองเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับในการถนอมอาหารของคนโบราณการใช้ลดจุดหลอมเหลวในการถลุงเหล็กรวมไปถึงการฟอกหนังด้วยนะครับซึ่งบริบทของพื้นที่บริเวณนั้นเองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าในห้วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ที่อาณาจักรเขมรโบราณในเมืองพระนครที่เสียมเรียบกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็นำข้าวเกลือสินเทาเหล่านี้จากที่ราบสูงโคราชลงไปป้อนที่ราบกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่ครับจึงดึงดูดให้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนำไปสู่การสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่และบารายหรือสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ครับผม
1: ค่ะทีนี้เราจะเห็นบ่อยครั้งมากเลยนะอาจารย์ในการขุดค้นพบเนี่ยแล้วก็อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยบริเวณของปักธงชัยบ้างบางทีพี่นายบ้างเนาะโคราชนี่ก็บอกว่าคนที่โคราชเจอรู้ดีจะเห็นภาพแบบนี้บ่อยมากนะคะเวลาเขามีการขุดการเจอแล้วก็ดำเนินการเสร็จเนี่ยการจะเก็บหลักฐานที่ขุดค้นเนี่ยเขาจะจัดการยังไงบ้างคะ
2: ในเบื้องต้นวันนี้นะครับก็คือด้วยความที่เราเป็นการขุดเพื่อหาขอบเขตโบราณสถานเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่แล้วล่ะว่าเราจะสามารถกันพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อการอนุรักษ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับ2ด้วยข้อจำกัดของเวลาเพราะฉะนั้นหลักฐานสำคัญที่ปรากฏให้เราเห็นก็คือร่องรอยของฐานซึ่งมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาสภาพให้มันคงอยู่อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องกลบทุกหลุมไปก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดหน้าดินเพื่อเปิดทั้งโบราณสถานต่อไปสำหรับฐานลูกเคารพเองเนี่ยซึ่งมีความสำคัญอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรคือถ้าคุณคิดว่าคุณเจอโบราณสถานเนี่ยคุณก็ต้องเช็คก่อนแหละ ว่าโบราณสถานที่เราคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันตรงตามนิยามความเป็นโบราณสถานของกฎหมายฉบับนี้ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับก็อย่างเช่นสำนักศิลปากรในพื้นที่เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยซึ่งผู้นำของแต่ละส่วนงานเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับสองคือถ้าคุณแจ้งโดยความรวดเร็วเนี่ยโบราณวัตถุหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถที่ทักรักษาไว้ได้นะครับไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาได้เรียนรู้พี่แต่จะสงสัยว่าทำไมร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่นครราชสีมาเราพบเยอะมากนะคร
1: ับ ส่
2: วนหนึ่งก็เป็น
1: เพราะ
2: ความร่วมมือจากคนในพื้นที่คนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจอแล้วแจ้งเราทันทีเพื่อที่จะได้ไปจัดทำรายงานนะครับเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ทางวิชาการทางโบราณคดีและก็ประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคตครับ
1: ค่ะคือบางคนจะเป็นห่วงอย่างนี้ว่าสมมติว่านายทุนเนี่ยไปเจอเนี่ยเขาจะลำบากอะไรนะนายทุนบางคนถูกเจอ
2: แจ้งครับต้องแจ้งถ้ารู้เองจะลำบากกว่านั้นอีกครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงบริบทของผู้คนเมื่อ 1,000 ปีก่อนหรือหลายพันปีก่อนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยซึ่งนอกเหนือจากเกลือสินเทาแล้วเนี่ยนครราชสีมายังเป็นที่ราบขนาดใหญ่แล้วก็มีลำน้ำหลายสายก่อนที่พวกเราจะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้จังหวัดนี้เนี่ยร่องรอยของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาคือ 3,750 ปีหรือตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนเมื่อ 3,700 ปีก่อนเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี
1: ้
2: ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาเป็นระยะเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นเราไปไล่ไปนานแล้วเราเห็นเศษหม้อเศษกระเบื้องเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะครับต้องเป็นร่องรอยของคนโบราณสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากในปัจจุบันก็คือว่าพอทุกคนมี Facebook ใช่ไหมครับถ้าเห็นความเคลื่อนไหวที่ดูแล้วน่าจะมีการบุกรุกทำลายโบราณสถานหรือว่าแหล่งโบราณคดีเนี่ยทุกคนก็จะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้ทำงานอย่างทันท่วงทีครับพี่เตย
1: ค่ะมีหลายคนเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่เขาจะเชียร์แล้วบอกว่าบูรณะมั้ยแล้วก็เปิดให้คนไปเที่ยวชมโคราชมีปราสาทแบบนี้เห็นเขาบอกว่าเยอะแล้วถ้าบูรณะไปมีคนเข้าชมหรือว่าแม้แต่ว่าเขาเอามารวม กันเหล่านี้คือการจะชมอะไรแบบนี้นี่เขาจะต้องไปเก็บไว้ที่ไหนเราขอเข้าชมได้ไหมอาจารย
2: ์ที่จริงที่เขาคุยกันไว้ว่าจะเรื่องมีการกันพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เนี่ยที่จริงเขาก็จะสามารถให้สาธารณะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับทีนี้ด้วยความที่เรามีปราสาทเยอะมากใช่ไหมครับพี่เตย
1: ใช่เยอะมาก
2: เพราะฉะนั้นก็มีปราสาทอีกหลายหลังที่ยังต่อคิวที่จะได้รับการอนุรักษ์อยู่และช่วงนี้กำลังฮิตเรื่องของปราสาทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมครับ
1: กำลังเป็นประเด็นเลยค่ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นทางกรมศิลปากรเองเขาก็ได้มีการจัดไพรออริตี้แหละครับว่าปราสาทหลังไหนควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ก่อนนะครับซึ่งกูปราสาทหินทรายหรือบูทาเองเนี่ยก็หวังใจว่าจะได้รับการอนุรักษ์นะครับให้เราเห็นสภาพเต็มๆสภาพจริงๆเช่นเดียวกันครับพี
1: ่แต่ปกติแล้วเวลาที่เจออะไรแบบนี้ค่ะชาวบ้านแจ้งมาในการดำเนินการของทางสำนักศิลปากรเนี่ยค่ะเขาจะจัดลำดับใช่ไหมคะว่าจะไปอันไหนก่อนอันไหนหลังหรือยังไง
2: ไม่ครับคือเราออกไปตรวจพื้นที่ทั้งหมดเลยทีนี้ในกระบวนการของการตรวจสอบอะเราต้องทำหมดแหละ 100% แต่พอในเรื่องของกระบวนการของการอนุรักษ์เนี่ยซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแหละนะครับก็อาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญสักนิดหนึ่งผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับพี่เตยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของนครราชสีมาแต่เอาอยู่ในพื้นที่ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราคือเราขุดแต่งโบราณสถานหลังหนึ่งนะครับชื่อว่าปราสาทหนองตะเป่งที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของที่พักคนเดินทางในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จากเมืองพระนครหลวงไปยังเมืองพิมายอีกหลังหนึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะครับชื่อปราสาทกังแอนเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมกันได้อันนี้เป็นปราสาท2หลังที่เราดำเนินการในปีนี้แล้วก็ปราสาทกังแอนที่โอเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการบูรณะครับผม
1: ค่ะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ก็ทุกครั้งที่คุยกับพี่เตยนะครับก็จะบอกเสมอว่าถ้าเจอเนี่ยให้รีบแจ้งนะครับเพราะว่ายิ่งแจ้งเร็วเนี่ยการอนุรักษ์พิทักษ์รักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเสื่อมสภาพไปเนาะเพื่อเป็นร่องรอยเป็นมรดกนะครับที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราแล้วก็ในพื้นที่นครราชสีมาเองก็มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็เชิญชวนให้ทุกคนมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมที่นครราชสีมากันนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ยินดีครับพี่เตยขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คุณบรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานะคะนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรค่ะเป็นเรื่องของการขุดเจอกู่ปราสาทหินทรายเก่าแก่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะเป็นชุมชนใหญ่อ่ะแล้วมีคนอยู่เป็นพันๆคนได้ตรงจุดนี้เขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะคะแต่พาร์ทที่ฟังแล้วขนลุกก็คือเรื่องของเจ้าของเดิมอะนะที่เขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่สมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นเนินแต่กี้ที่คุยกับคุณมณพงษ์มันเป็นเนินแล้วเขาห้ามไปลบหลู่ตรงเนินตรงนี้เด็ดขาดตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยข้างใต้คืออะไรคนในพื้นที่ก็เลยทำเป็นศาลเจ้าตั้งไว้เหมือนให้เคารพกันโดยปริยายก็ไม่ได้ไปขุดนะคะเจ้าของที่ก็เลยสร้างศาลใหม่ให้ด้วยซ้ำเหมือนดูแลพื้นที่นั้นมาตลอดอะค่ะไม่มีใครเอะใจว่าข้างใต้มันจะมีบุตรถ้ำอยู่ตรงนั้นจนวันหนึ่งขายที่เจ้าของใหม่จะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วไปขุดเจอฐานรากเท่านั้นแหละก็เจอเลยค่ะก็เป็นที่มานะคะที่เราเล่าให้ฟังกันบางทีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของมันอยู่ก่อนแล้วอะเพียงแค่เราอะยังไม่ได้ไปเปิดเจอเท่านั้นเองแต่รอบนี้เปิดเจอค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะในรายการของเราทิ้งท้ายหน่อยวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรานะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะแล้วก็ไม่พอนะคะมีเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้คุณด้วยนะคะจำนวน1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสุงประภา 22 แขวง 4 กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร 10210 นะคะหรือคุณผู้ฟังจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้ค่ะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะแล้วทางรายการของเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการสบายๆหลังข่าวได้ใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: เขาใช่วิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงิน
4: ินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้เสด็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิตติการณีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิ ศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชัยโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างนามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: ถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่เพียไทยนะลูกแต่ทุกคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นและการที่สุดพระองค์รักทุกคนเลยและพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
3: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
5: ่มาเกียรติทุกอาทิตย์พอดีที่ว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่ปางประกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
6: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนวีระชัยศิริกาสบท.ศรีสะเกษรายงาน
1: กรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยพระราชทานมหากรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีพร้อมผลักดันศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทย
8: นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีณตลาดฟิชวิลเลจบ้านโป่งราชบุรีชูศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดิน Single Last Mile ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการซิงเกิลลัสไมล์สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว 1,699 จุดคิดเป็นร้อยละ16ของพื้นที่เป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน

0: ั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกับพลเอกอาซิมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านดำเนินการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีเจบยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Inway ที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีรำลึกวันครบรอบการเสียชีวิตประธานาธิบดีอีเจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จะรุนแรงจากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2023ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรงสำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามมองว่า

0: มาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม 16-21 และ 17-21 จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้นิวยอร์กนิกส์108ต่อ121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกส์ขึ้นนำ3ต่อ0เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกส์เอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championship Playoff รอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมบลีย์สเตเดียมฮาวซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโรวูดวิด1ประตูต่อ0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ในนาทีที่90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการอีสตาร์ฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่ทีมชาติไทยตัดสินใจวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเนื่องจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5ประตูต่อ4ซึ่งในวันนี้สมจัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้ยืนระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวมลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปบุรินทร์สอนการรายงาน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมขณะนี้กำลังท่องโลกอยู่กันคนละมุมโลกคุณวิกรมอย่างที่ทุกท่านทราบได้เดินทางไปจีนมาแล้ว2เดือนเสร็จๆผมมาอเมริกาช่วงนี้ฉะนั้นเราอยู่กันคนละซีกแต่ก็สนทนาเจรจาเรื่องระดับโลกได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่คนละซีกจีนพญามังกรพญาอินทรีฝั่งอเมริกาที่ทรัมป์เพิ่งไปเยือนเสร็จกลับมาเนี่ยเราจะต้องตีความวิเคราะห์กันอย่างไรบ้างฉะนั้นเราแยกร่างกันไปคนละแห่งเลยคุณวิกรมไปประเมินดูสิพญามังกรก็พอใจไหมที่ท่านทรัมป์มาเยือนผมก็จะมาเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่แถวใกล้ๆทำเนียบขาวมาดูสิว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์แฮปปี้ไหมที่ได้ไปพบปะกับท่านสีจิ้นผิงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับเฮียยุนครับ
1: โอ้โหนี่วันนี้ใส่หมวกผมใส่หมวกเพราะอากาศที่นี่เย็นจากอากาศเมืองไทยร้อนอบอ้าวมากมาถึงปะทะกับ10องศาเนี่ยนะก็เลยหวัดกินเข้าไปเลยกำลังพยายามที่จะหายให้เร็วที่สุดคุณวิกรมนี่ก็อยู่เมืองจีนมาสบายหลายเดือนแล้วนี่นะ
2: เอ้ยไม่ถึงเดือนกว่า
1: ๆแ
2: หละผมออกจากกรุงเทพมาเมษาวันที่6วันนี้ก็เดือนเสร็จ
1: ๆแต่ว่าสำคัญมากนะในการไปเยือนปักกิ่งของทรัมป์เนี่ยมีความหมายมากผมสังเกตว่าท่านสีจิ้นผิงนี่จิบชวนจิบชาเข้าไปในจงหนานไห่เนี่ยคุณผู้ชมต้องวิเคราะห์หน่อยทำไมจึงชวนคุณทรัมป์เดินสวนแล้วก็ชี้กุหลาบ กุหลาบดอกใหญ่มากทรัมป์ชอบมาตกใจบอกโอ้โหไม่เคยเห็นกุหลาบดอกใหญ่ขนาดนี้เลยปกติท่านจะเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาท่านจะพามาอย่างนี้ไหมสีจิ้นผิงรู้ทันทีเลยจิตวิทยาสงสัยทรัมป์ต้องการได้รับฟังบอกว่าต้องท่านเท่านั้นผมไม่เคยเชิญผู้นำชาติอื่นเข้ามาอย่างเดินอย่างนี้เลยสีจิ้นผิงเลยบอกว่าท่านเป็นคนแรกแล้วถ้าท่านชอบกุหลาบนะเดี๋ยวเอาเม็ดกลับไปปลูกที่ทำเนียบขาวเพราะว่าโรสการ์เดนของทำเนียบขาวดอกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้คุณวิกร
2: ม
1: ผมก็ไปดูนะที่ทำเนียบขาวของเขาเรียกโรสการ์เดนใช่ไหมล่ะสวนกุหลาบในไวท์เฮาส์มันไม่สวยเท่ากับจงหนานไห่เว้ยแล้วจงหนานไห่นี่มันคืออะไรคุณวิกรมต้องเล่าแล้วว่าทำไมถึงพิเศษนักการที่สีจิ้นผิงชวนทรัมป์ไปเดินสวนในจงหนานไห่
2: คืออย่างนี้ผมก็เนี่ยเพิ่งออกจากร้านอาหารมาแล้วก็วันนี้ซดเมาไถไปเยอะเลยนะวันนี้ผมไม่รู้กับคุยกับเฮียยุนนี่จะคุยรู้เรื่องขนาดไหน
1: รู้สิแม
2: ่แต่การที่ผมไปซดมาอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าคู่สนทนาซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็อยากจะละลายบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เครียดเพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งคุยกันแบบหน้าปะทะหน้าเนี่ยมันเครียดฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยโดนเหมาไถมานะผมว่าผมน่าจะเล่นเหมาไถไปตั้งครึ่งขวดได้มั้ง
1: คนเดียวอ่ะ
2: คนเดียวคนเดียวแล้วเขาก็แบ่งมาแต่คราวนี้เหมาไถของคนนี้เขาเนี่ย เขาเป็นคนที่เรียกว่าล่ำรวยใหญ่โตมากล่ำรวยใหญ่โตฉะนั้นเขาก็เลี้ยงเหมาไถแบบที่มีคุณภาพผมเคยนั่งคุยกับประธานของเหมาไถนะที่มากรุงเทพนี
1: ่
2: เขาก็บอกว่าถ้าจะดื่มเหมาไถที่ดีอร่อยต้องดื่มอายุอย่างน้อย15ปี
1: โอ้โ
2: หวันนี้ผมไปซดเหมาไถ
1: อายุ
2: ผมก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะ10ปี
1: โอ้เว้ยรสชาติมันเป็นยังไงวะ15ปี10ปี
2: คือ15ปีเนี่ยเฮียยุนนะมันหอมมันนุ่มแล้วมันกินแล้วมันไม่ทำให้คอเนี่ยนะมีแรงเสียดทาน คือมันล่วงไปในลำคอแบบนุ่มแล้วลื่นไหลแบบดีแล้วหายใจออกมานะหายใจออกมานี่กลิ่นมันใช้ได้เลยฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยถูกละลายบรรยากาศได้เหมาไถซึ่งนักธุรกิจจีนเขาชอบทำกันแต่ฉีเนี่ยเขาชวนทำไปเนี่ยคือทำเนี่ยดูหน้าตาแกเครียดนะ
1: เครียดเพราะว่ามาครั้งนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านไง
2: ไม่รู้ว่าอซอไม่มาหรือเปล่า
1: ทำไมอซอไม่มา
2: คือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนติดอซอนะเพราะว่าแก่แล้วไงตอนนุ่มๆแกก็ไม่ค่อยติดหรอกแกก็ไปเลี้ยงพระอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่ใช่ใช่
2: วันนี้เนี่ยทรัมป์ไม่มาแม่อซอทรัมป์ไม่มาเขาก็เลยเนี่ยท่านสีนี่ก็พาไปเดินสวนสวนเนี่ยต้นไม้เนี่ยตอนเดินสีเขาก็จะคุยไปคือบรรยากาศมันเหมือนกับละลาย
1: ใช่ใช
2: ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มองกันได้ว่าเหมือนกับสมัยก่อนลีแกนกับแทชเชอร
1: ์ใช
2: ่ก็จะต้องขี่ม้าไงเห็นไห
1: ม
2: ขี่ม้าแล้วคุยกันก็เหมือนกันผมเนี่ยก็เดินไปในสวนแล้วก็คุยกับแขกมันจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องคุยจีเขาก็คุยบอกให้ดูสิต้นไม้เนี่ยอายุตั้ง200-300 ปีนะ
1: อ
2: ันนี้ก็สะท้อนว่าขนาดต้นไม้ที่เมืองจีนนะอายุมากกว่าอเมริกาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยต้นไม้ว่าอายุยังมากกว่าหรือข้อหนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองเขาก็บอกเฮ้ยหรือเห็นไหมต้นไม้เนี่ยสองต้นเนี่ยสองต้นเนี่ยมันประกบกันไอ้นั่นก็หมายความว่าเอ้ยคนเราที่อยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะร่วมมือกันได
1: ้
2: นะเขาก็เลยพาไปดูแล้วก็บรรยากาศก็ดีคุยกันอธิบายไปอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติ
1: ทุกอย่างมันมีความหมายเงี้ยปรัชญาเลยนะสำหรับจีนนะ
2: คือจีนเนี่ยคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าภาษาจีนเนี่ยมันมาจากซิมโบลิก
1: ใช่คือเป็นตัวสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆใช่ไหม
2: เช่นม้าเขาก็จะเขียนเป็นรูปตัวม้าเลยนะมีขามีหาง
1: มี
2: อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นก็ตรงเนี้ยที่เขาก็มองให้เห็นว่ามันเป็นภาษาที่มีลักษณะที่จะเห็นได้ว่ามีความหมายฉะนั้นต้นไม้ที่เขาพามาดูก็มีความหมาย
1: ต้นไม้นี่400 ปีต้นนี้200 ปีเปรียบเทียบเห็นว่าไงรู้ไหมอเมริกาของคุณเพิ่ง250 ปีต้นไม้นี่แก่กว่าประเทศคุณอีก
2: ตอนนั้นเขาเรียกว่าโคลัมบัสมานะต้นไม้ที่นี่มีแล้วไงโคลัมบัสมันมาฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างคือคนจีนนะคุณดิชัยคนจีนอีมองอะไรเนี่ยจะมองเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยคนจีนนี่อีมองอะไรจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยแกก็จะต้องมองประวัติศาสตร์เขาจะมองอะไรต่ออะไรจิปาถะอันที่สองนี่เขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ฉาบฉวยทำอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ฉะนั้นมาที่เดินอยู่ในสวนเนี่ยมันต้องสุขุมลุ่มลึกใช่ไหมเอ้าคุณวิชัยเวลาไปเดินอะไรดูอะไรเนี่ยคุณวิชัยจะค่อยๆพินิจพิจารณา
1: ใช่
2: ไม่กระโชกโฮกห้าวันนี้เนี่ยเฮียทรัมป์เนี่ยก็ไปเจอมุกนี้ของเฮียสีเนี่ยนะดูไหมว่าเขาเนี่ยสุขุมลุ่มลึกไปเยอะเลย
1: ใช่นิ่งเลยนะไม่รู้จะโวยวายก็ไม่ได้
2: อันนี้มันจะลงแดงเอานะ
1: เพราะ พราะว่าจะโวยวายจะชี้หน้าจะด่าคนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสีจิ้นบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจิบชาก่อน เราค่อยๆเดินดูดอกไม้ค่อยๆเดินดูต้นไม
2: ้
1: เอออันเนี้ยทรัมป์ไม่ค่อยเคยชินอยู่แล้วประเภทชงชางประเภทต้องแอคชั่นตลอดเวลานี่กลับกลายเป็นว่าเดินเล่นไว้เดินเล่นเดินคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องมิตรภาพคุยเรื่องความจริงใจคุยเรื่องประวัติศาสตร์นี่โอ้ทำให้ทำผมว่าอึดอัดพอสมควรนะแต่ต้องทำเพราะมาครั้งนี้กลับบ้านมือเปล่าไม่ได
2: ้เฮียยุนดูสิว่างวดนี้ไปเนี่ยท่าทางของทรัมป์นี่เปลี่ยนไปแบบ180องศาเลยไหม
1: สงบนิ่ง
2: ถามว่าสงบนิ่งก่อนเพราะเฮียชีเนี่ยอีหน้าตาจะแบบประเภทเงียบนั่นเขาเรียกว่าหน้าตาแบบเรียบเย็น
1: ใช่
2: เย็นยิ่งกว่าหน้าแป้งตางูอีกนะแป้งตางูนี่เอาไว้พิกกี้ฮิตใช่ไหม
1: ใช่
2: เอาไปทานแล้วจัดใจเย็นไหมเพราะมันเย็นไง
1: เย็นวะ
2: ครับทั้งงวดเนี่ยต้องทำใจเย็นๆ เพราะว่าทั้งงวดเนี่ยมาเนี่ยผมก็ลองมองอยู่สองอย่างนะนายยุนว่าทรัมป์นี่เปลี่ยนท่าทางเพราะทรัมป์เนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องที่รู้ว่าสีไม่พอใจไม่ชอบ
1: ใช่
2: นะเขาไม่พูดเลยเรื่องอะไรที่ว่าทำให้จีนไม่พอใจเขาไม
1: ่
2: ก็หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาทำอะไรให้ในสิ่งที่เขาคิดว่าน้อยกว่ามีโอกาสจับมือกันไหม
1: ใช
2: ่จับมือเพื่ออะไรเอ่ยคุณพิชัยคิดว่าถ้าเกิดอเมริกากับจีนเนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี
1: ้ถ้าจับมือจริงจังนะจริงใจด้วยนะก็สันติภาพจะเกิดได
2: ้
1: โลกจะสงบได
2: ้วันนี้ที่ดูสิไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรต่ออะไรลบลาฆ่าฟันกันเนี่ย ถ้าเกิดว่านะทรัมป์กับสีจับมือกันได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อว่าไม่เกิดข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่สองเนี่ยนะมันจะเป็นการลดภาระของนั้นโลกไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนของการพัฒนาโลกเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างเรียกว่าเรียกว่าหนักเรียกว่าโอ้โหอย่างกับนกปีกหักเลย
1: ร่วงลงเลยร่วง
2: อย่างมหาศาล
1: ครับ
2: ข้อนี้มันอยู่ตรงนี้ผมมองนะวันนี้ถ้าคุณสุทธิชัยหรือท่านผู้ชมผู้ฟังลองช่วยเขียนคอมเมนต์มาว่าถ
1: ้
2: าเกิดพร้อมกับสีจับมือกันปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นความสงบสุขไหมขัดแย้งย่อมน้อยลงไหมเอ่ยนะอันที่สามถ้าเกิดว่าเป็นงี้เอายกตัวอย่างคนที่ชายคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มีอาการแบบนี้ไต้หวันมีอาการแบบอิสราเอลดีมีท่าทางแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดทรัมป์แบบสีจับมือกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนแน่นอนแล้วจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่โลกน่าจะถอนหายใจได้สะดวกกว่าเยอะ
2: คุณวิชัยคิดว่าต้นทุนของโลกเนี่ยจะลดลงไห
1: มงานลดลงไม่ต้องสร้างอาวุธก
2: ็
1: มีเงินเหลือที่จะพัฒนาประเทศเยอะแล้ว
2: แล้วถ้าเกิดต้นทุนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรลดลงสิ่งที่จะตามมาคือ GDP ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไห
1: ม
2: วันนี้เนี่ยไอ้ที่โลกเรากำลังมีปัญหาเนี่ยผมถามว่ามาจากใครใช่ไหมเฮียทรัมป์กับเฮียฮูที่ไปตืบอิหร่านใช่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ไปตืบอิหร่านเนี่ยคนที่ชัยคิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้ไหมของโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลก
1: ใช่ช่องแคปโฮมสปิดที่ยุ่งกันทั้งโลกเลยเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีแก๊สก็ไม่มาปุ๋ยก็ไม่มี
2: ผมเดินอยู่ที่จีนเนี่ยคนจีนตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถบเลยนะ
1: เจ๊งกันเพราะ
2: ว่า เศรษฐกิจที่จะส่งออกเนี่ยนะโดนอเมริกันตื้
1: อ
2: ไป
1: ใช่
2: ก็ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นฉะนั้นบริษัทต่างๆในจีนนี่ตอนนี้ก็เจ๊งกันเป็นเรียกว่าม โหฬารเลย
1: นี่คือส่วนใหญ่ระดับกลาง SME หรือว่าระดับ
2: ทั้งประเทศ
1: ใหญ่ทั้งประเทศเลยเหร
2: อเออคราวนี้ประเทศไทยล่ะคุณพิชัยวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยล่ะนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นในประเทศไทยคือร้านอาหารก็เจ๊งร้านขายของก็เจ๊งบริษัทเล็กน้อยแหละใหญ่น้อยอะไรเจ๊งหมดฉะนั้นมาจากอะไรมาจากเฮียทรัมป์คนเดียวอ่ะถ้าไม่มีเฮียทรัมป์สองเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเป็นไบเดนอ่ะเป็นไบเดนก็แล้วกันวันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอย่างนี้ไหม
1: แล้วก็มีแต่คงไม่แรงขนาดนี้ไบเดนนโยบายก็ต่อต้านจีนนะแต่ก็ต่อต้านแบบมีรูปแบบประเภทคุยกันก่อนประเภทไม่ฟันธงประเภทไม่ชี้หน้าด่ากันประเภทไม่ส่งทหารไปถล่มอิหร่านโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วถล่มเสร็จแล้วจะทำยังไงตอนนี้ทรัมป์แกหาบันไดลงลำบากนะ
2: เขาเรียกว่าขี่หลังเสือไห
1: ม
2: เสือทรัมป์เนี่ยขี่หลังเสืออิหร่านไหมคุณดิฉันว่าใช่ไหมผมกำลังมองอยู่สองอย่างนะวันนี
1: ้
2: สีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็หาเรื่องจีนแล้วก็หาเรื่องอิหร่านใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่เออหาเรื่องเขาไปทั่วหมดเลยถามว่าวันนี้กำตามสนองไหมทรัมป์ที่มาหาสีเนี่ยเพราะว่าจะมาขอให้สีช่วยไปพูดคุยกับอิหร่านบอกเฮ้ยด้วยใจเย็นๆนะเรื่องอเมริกาไม่ควรทะเลาะกันฉะนั้นงวดนี้ทรัมป์ไปที่หาสีก็เพราะต้องการไปอะไรไปจับมือกับสีอาจจะพูดว่าอ้วไม่ง้อไม่มีปัญหาอ้วจัดการอิหร่านจบได้เมื่อใดอ้วอยากจะจบก็จบได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นยังไงทรัมป์จะร้องเพลงรอไปอีกคีนะอีกคีงวด
1: แล้ววันนี้อีกแล้วทรัมป์ครั้งนี้ไปเอาใจเริ่ม I'm on is an honor to be your friend you are great leader คือชื่นชมสีรับแต่ผมไม่ได้ยินสีเรียกทรัมป์ว่า friend นะเพื่อนอยู่นะไม่ได้ยิน
2: ไม่มี
1: เออ
2: ปกติแล้วเนี่ยคนจีนนะมารู้จักกันครั้งหนึ่งปั๊บเขาบอกเออบักเกินครั้งที่สองเราเพิ่งหยอก
1: เราเพิ่งหยอกเลยนะครั้งที่สองนี่นะ
2: เออทรัมป์นี่ไม่มีและไม่มีเราเพิ่งหยอกอ่ะเป็นเราโถอ่ะ
1: เราโถคือ
2: เออคือเป็นคนแก่ไง
1: เออ
2: เออไม่ใช่เพื่อนแก่แก่
1: ไม่
2: ใช่เป็นก็แก่แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทรัมป์ทำมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี
1: ่
2: แต่ถ้าเรื่องพรุ่งนี้ทรัมป์บอกว่าเอ้ยมาจับมือกับสีคุณยายคิดว่าถ้าจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วอยู่กันอย่างสันติสุขคุณที่ชายคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โลกมันก็จะเป็นโลกที่ทุกคนหาโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าหาความสุขมากกว่าที่จะตั้งหน้าตั้งตาว่าจะฆ่ากันจะทะเลาะกันจะเอาชิงไหวพริบซึ่งกันและกันแย่งทรัพยากรกันยังไงนะมันจะคนละโลกเลยใช่ไหม
2: คืออย่างนี้ผมยังมองว่าไม่รู้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะเฮียหยุดนะผมมองว่าโลกเราเนี่ยทำไมมันจะต้องมาทะเลาะกันแล้วการทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียไหมเฮียยุนแต่มนุษย์ทำไมจะต้องมาทะเลาะฆ่าแกงกันเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพวกกินสัตว
1: ์
2: ฉะนั้นก็จะมีอารมณ
1: ์
2: จะมีความโหดเหี้ยมก็ไม่ใช่ก็ว่าเป็นไปได้ไหมโลกเราเนี่ยจะทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับตอนสมัยหลังสงครามเย็นตอนนั้นจำได้มาหลังสงครามเย็นเนี่ยโอ้เซ็นอะไรกันไป แล้วโลกก็อยู่ในความสงบสุขแต่วันนี้เนี่ยถ้าสีจับมือกับทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากความคิดของสีไม่มากก็น้อยถูกต้องไห
3: ม
2: แล้วเราก็จะต้องมาร่วมมือกันการที่ร่วมมือกันเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่ทำไมล่ะแฮปปี
3: ้
2: และคนข้างๆก็แฮปปี้โลกทั้งโลกวันนี้ก็แฮปปี
3: ้ใช่
2: นะแต่ถ้าเกิดว่าจับมือกันได้เราก็คิดว่าโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไห
3: ม
2: วันนี้ซานาเอะเขาก็โอ้โหไประดมทุนไปอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยคนจีนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมีความสงบสุขเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมประเทศจีนเนี่ยปี1962นะที่มีปัญหากับอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นจีนก็มีปัญหากับเวียดนามแต่มีปัญหากับเวียดนามก็เพราะว่าบิ๊กจิ๋วโทรไปหาเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเหมือนข้ามชายแดนกัมพูชามาละฉะนั้นจีนก็เลยต้องสั่งสอนจำได้ไหมเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าสั่งสอนถ้าไม่มีเวียดนามนะทำอย่างนั้นเนี่ยถามว่าจีนก็จะไปสั่งสอนเวียดนามไหม
3: ใช่
2: ไม่มีอ่ะจีนเนี่ยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขจังนั้นเพราะเขาอยากจะทำเซ็งนี้อย่างเดียวแต่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่สงครามเกาหลีมาเนี่ยมีแค่6ปีเท่านั้นเองที่ไม่ได้ทำสงครามฉะนั้นทรัมป์เนี่ยด้วยการที่ทรัมป์นั่งอยู่เฉยๆก็ไปจับคนนั้นนะไประเบิดคนนี้อะไรต่อฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยควรจะต้องจับมือแล้วนั่งพูดคุยกับสีเพราะว่าจีนไม่ใช่เป็นประเทศที่ไปลุกลานประเทศคนไหนถ้าเกิดสองคนนี้จับกันได้นะผมว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยมันก็จะไม่มีความขัดแย้งกับจีนและถ้าไต้หวันเนี่ยนะยื่นข
3: ้
2: อนะเสนอกับจีนเฮ้ยว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นยังไงคุยกันผมว่าสิ่งที่เป็นสันติสุขก็จะเกิดอยู่ในช่องแคบไต้หวัน
3: ใช่
2: ฉะนั้นเลยเราก็มองว่าเอ๊ะที่จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเองนะถ้าฉีเนี่ยนะเราสอดเหมาไถกันนะ
3: แล้ว
2: ที่บ้านเขาอ่ะทรัมป์ก็โอ้โหทรัมป์นี่แกก็นักสดนะ
3: เกิดไม่กินเหล้าก
2: ินถ้าเกิดเพื่อเป้าหมายมาเมืองจีนก็ต้องสดเหมาไถฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแค่คนสองคนจับมือกันโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนสองคนมันไม่ได้มีอะไรที่จะยุ่งยากไปกว่าความเข้าใจกันและจับมือกัน
3: ซึ่งเป็นไปได้ไหมจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องมีกรรมการไหมคุณมิกรม
2: ถามว่าใครจะมาเป็นก
3: ็
2: คือเรื่องของความเป็นจริงแต่ผมคิดว่าสีเนี่ยเอาเพราะวันนี้จีนเขาต้องการจะทำธุรกิจเขาต้องการที่จะเติบโตอีก15ปี20ปีแล้วค่อยมาคุยกับอเมริกาวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปทะเลาะกับอเมริกาถ้าทรัมป์จับมือตรงนี้ได้แล้วก็บอกเอ้ยเอางี้นึกกับว่าจับมือกันนะแล้วก็ไปบริหารประเทศอื่นที่กำลังมีปัญหาเช่นยูเครนอิหร่านเช่นตะวันออกกลางถ้าเกิดคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดทรัมป์จับมือกับสีจิ้งผิงเนี่ยสิ่งที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันน่าจะจบไหม
3: ใช่น่าจะจบนะน่าจะจบ
2: แล้วดูสิช่องแคบไต้หวันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะมีความสุขใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าในเอเชียไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยเป็นไงก็ทำธุรกิจอย่างเดียว
3: สรุป
2: นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเรื่องได้ว่าเราบอกว่าถ้าสีกับทั้มจับมือกันนี่โลกเปลี่ยนหมดเลย
3: น่าคิดมากน่าคิดมากฉะนั้นต้องคอยจับประเด็นต่อไปนะครับสำหรับ วันนี้โลกเปลี่ยนสีต้องตัดบทสั้นนิดหน่อยเพราะว่าเราทั้งสองคนเดินทางหาตารางเวลาพูดคุยกันนี่ค่อนข้างสับสนคุณวิกรมก็จะต้องไปเหมาไถผมก็จะต้องไปไถเหมานะไปดูซิว่ามันมีจังหวะเวลาที่จะสนทนากันแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรัง

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
9: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดี งานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกตลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกตลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกตลอดหัวโขนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกปลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชาวนันมาลีรายงาน
10: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถน

ที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อย

ันไม่ง่ายกับคาราบาวและสีด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ถ้าปีหน้าได้ทำดนตรีไลฟ์ต่อนี้ผมก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างที่มารวมมาฟีเจอริ่งในเพลงก็ยังคิดถึงที่พี่เขียวได้มีการนำแร็ปเปอร์ชื่อว่าคุณท็อปคุณท็อปนะครับคุณท็อปวงอะไรแบ็คชีพนะฮะก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้กันกับคนเพื่อชีวิตที่เป็นรุ่นเก่าๆกันบ้างถ้าได้ทำนะก็ไม่รู้จะได้ทำอีกหรือเปล่าแต่ว่าในปีนี้ก็ดูคนรุ่นอาวุโสไปก่อนก็แล้วกันส่วนเด็กรุ่นใหม่ๆก็น่าติดตามนะน่าสนใจโดยเฉพาะเสียงร้องเพราะดีขอบคุณคุณอ้อยเอเจที่ได้แนะนำเพลงแล้วก็ได้ขอมาทาง Google Form ของทนดนตรีกันในคืนวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้อยู่ที่สถานีครับยังไม่ได้กลับนิวาสสถานที่บ้านที่เพชรเกษม79หนองแขมก็จะทำรายการสดก็ทำสดอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ขอทำที่สถานีนานแล้วไม่ได้นั่งดูอยู่กันกับคอนโทรลก็เลยโดยปกติก็จะรีบร้อนแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็พอถึงก็จัดรายการที่บ้านส่งมาที่สถานีแต่วันนี้ขออยู่ที่สถานีกันก็แปลกๆเหมือนกันพอดีต้องตื่นเช้ามืดพรุ่งนี้เพราะว่าจะต้องอ่านข่าวภาคเช้าตอน6นาฬิกาก็ต้องถึงสถานีตอน 5:40 ก็เลยต้องขอพักค้างที่นี่ก็แล้วกันเนื่องจากว่าเดินทางไกลกันเดี๋ยวก็เดินไปก็มาอีกแล้วไม่กี่ชั่วโมงพักนอนพักไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจารุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วซึ่งตอนนี้ได้ส่งลิงก์รายการมาให้รับฟังกันได้ทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ทางทีมงานนะครับทางคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังการจนันท์วสันต์วงศ์สว่างเพื่อนนักออกแบบที่ตอนนี้ก็ว่างๆอยู่เลยรีบออกแบบอย่างพรั่งพรูออกมาให้เต็มที่เลยก็เดี๋ยวรออาจารย์ธนิตนิดนึงนะครับสำหรับช่วงที่คาราบาวจะมาในเดือนกรกฎา

ซึ่งเวลามาทุกครั้งก็มักจะมีขนมมาฝากทีมงานเรื่อยๆเลยก็ผมก็เจียดเอาไว้สำหรับรับรองศิลปินศิลปินคราวนี้เดือนพฤษภาคมในวันที่29ก็พี่เขียวคาราบาวซึ่งหลายคนก็ถามว่าจะจองไม่ทันแล้วจะมาจะมีที่นั่งไหมก็ตอนนี้ถึงจะเต็มแล้วแต่ก็ถ้าวันจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ครบตามจำนวนหรอกอาจจะประมาณสัก800 700นะฮะซึ่งก็ยังมีที่พอที่จะได้เข้ามานะฮะมาแบ่งปันกันซึ่งหลายคนก็จะยกเลิกไปในช่วงเวลาที่กลับมาไม่ได้เราก็ให้ท่านอื่นๆนะฮะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนอย่างคาราบาวหรือว่าน้ำหมูพงเทพคิดว่าคงจะประมาณพอสมควรแต่ที่นั่งเรามี 1,000 ที่นั่งถ้าแออัดนั่นจริงๆเราก็สำรองด้วยกันให้เพิ่มเสริมเก้าอี้ส่วนท่านที่ด้านล่างนะฮะที่นั่งอยู่ข้างล่างชมทางจอข้างล่างนี่ก็อาจจะมีอีกบรรยากาศหนึ่งในด้านล่างไม่ต้องขึ้นมาทางบนอึดอัดก็เดินเปลี่ยนกันไปลงข้างล่างบ้างข้างบนบ้างก็แล้วแต่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งก็เหลืออีก3ครั้งถ้าครั้งนี้ก็เป็น4ครั้งอีก3ครั้งที่เหลือนะครับที่จะต้องพบกันอีก3ครั้งข้างหน้านี้ก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยวงใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะทั้งครั้งนี้พี่เขียวกับนัสสิเผือกแล้วก็ครั้งหน้าต่อไปก็นางหงากับเดียวดอกดวงดาวเดียวดายและคารวานน้อยและกรกฎาคมก็คาราบาวเต็มบุ่งและกำลังจะเชิญอาจารย์ธนิตสีกินดีมาร่วมเป็นแขกรับเชิญด้วยและสุดท้ายก็ปิดท้ายกับมาริโฮน่าซึ่งก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญแขกรับเชิญมาด้วยเหมือนกันจะเป็นใครก็คอยติดตามในช่วงเวลาของทันดนตรีกันต่อไปครับ0816346452ผมจะเดินทางหลังจากที่เสร็จจากทันดนตรีไลฟ์แล้วก็จะเดินทางไปที่พัทลุงลาดใต้โนดกับงานของบ้านวันนักเขียนไม่ใช่วันนักเขียนวันครบรอบของ15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีของการครบรอบการเสียชีวิตของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์เดี๋ยววันนี้หลัง3ทุ่มครึ่งก็มีรัศมีมณีช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่าเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ The Toast Effect คืออยากฟังเหมือนกันเรื่องสมองเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดลำนี่จะเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็อยากจะฟังเหมือนกันแล้วก็มีอาการเหมือนกันคือ2วันนี้รู้สึกปวดๆที่ข้างกกหูมา2วันแล้วก็มึนๆหัวแต่ว่าความดันไม่ได้สูงไม่ได้ขึ้นสูงวัดความดันดูแล้วแต่ยังไงก็ต้องไปตรวจเช็คสภาพร่างกายกันต่อไปกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนครับ

ใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพรสายลมจากแดนไกลพัดยอดไม้โอนเอ็นไว้ใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินหญ้าหอมละไมละอองฝนที่โปรยปราย

0: วันเวลาที่เราเคยได้มีความตั้งใจว่าอยากจะไปทำอะไรหลายอย่างเนี่ยในก่อนที่เราจะยุติบทบาทในชีวิตด้านหนึ่งนะก็เคยตั้งปณิธานในใจไว้ก็จะขอทำตามในสิ่งที่เราได้มีความมุ่งมั่นอยากจะไปร่วมงานเคยพูดไว้นานแล้วผ่านไปแค่เดียวหนึ่ง20ปีที่หลังจากที่เริ่มมีงานบ้านนักเขียนที่หุบเขาฝนโปรยไพรลาดใต้โนดพัทลุงปีนี้ก็จะได้เดินทางไปสักทีหนึ่งก็ในวันที่6ที่7มิถุนายนแล้วก็ไปพร้อมกันกับอาจารย์ธนิตศรีปินดีซึ่งก็ที่นั่นจะมีงานทั้ง3วันที่หุบเขาฝนโปรยไพรโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่มีการแสดงทางวัฒนธรรมวิทยานาฏศิลป์พัทลุงดนตรีพื้นบ้านดองเง็งอัศรีมาลาใต้สวรรค์อาจารย์เทศศรีกินดีและอีศรีบิรับเชิญจบบรรจบนาแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากูลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจดูแม่นและวงราษฎรซึ่งผมก็จะไปดำเนินรายการด้วยในวันนั้นขอบคุณพี่เจนทรงสุพรรณด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฟังเพลงหุบเขาฝนโปรยไพรของพี่สันมโนอยู่ในขณะที่เดินทางกลับบ้านก็เป็นเพื่อนกันไปซึ่งคิดว่าคงจะได้บรรยากาศที่จะมีอะไรหลายอย่างมากลับมาหลังจากที่เราเดินทางการเดินทางก็แน่นอนครับก็คงจะเหมือนที่กระดกพงได้เคยเดินทางแล้วก็เคยได้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรหนังสือกันครับ3ทุ่ม27นาทีก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของเล่มแล้วเล่มเล่ากับพระสมีมณีนินกันในวันนี้เลยครับ
1: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 นพบกันที่นี่ถนนดนตรี

ไปหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วไม่เจอกันสวัสดีครับรัศมีครับคุณรัศมีได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีครับรัศมีได้ยินไหมครับสวัสดีจะหายไปอีกอาทิตย์หรือเปล่าสวัสดีครับเงียบเลยหรือว่ายังไม่ได้เปิดไมค์หรือเปล่าสวัสดีครับครับก็ในช่วงทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเรื่องราวของวรรณกรรมมาฝากกันสำหรับคุณรัศมีมณีนินอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอกันนะครับปีนี้อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองสุดล้ำสุดล้าให้สุดล้ำให้สมองให้เป็นสมองสุดล้ำจากสุดล้าให้เป็นสุดล้ำผมก็จะมีอาการไม่แน่ใจว่าเรื่องสโตรกเลยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเข้ามาแล้วเชิญเลยนะครับสวัสดีครับหรือว่ายังไม่เข้ามาถ้าไม่เข้ามาจะได้แจ้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารของแวดวงวรรณกรรมก็ที่หน้าที่หลังจากคอนเสิร์ตของพี่เขียวคาราบาวครับดนตรีไลฟ์นี่นะฮะผมก็จะเดินทางต่ออีกอาทิตย์หนึ่งไปที่พัทลุงก็จะเป็นงานซึ่งทางพี่เจนสงสมพันธ์แล้วก็ทางสารพิมพ์นาครแล้วก็ทางลานใต้โนดฮะที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีก็ปีนี้ก็เป็นปีที่20แล้วก็เป็น15ปีบ้านนักเขียนฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เพิ่มเติมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คให้กับใครหลายๆคนที่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ไปพบปะกันทั้งงานของด้านงานเขียนงานวัฒนธรรมฮะปีนี้เขามีศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียเข้าไปร่วมงานด้วยระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนก็มีนัทศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาอ๋ออัศมีบอกไม่ได้ยินเหรอครับไม่ได้ยินเสียงครับทุนชัยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับได้ยินหรือยังสวัสดีครับอัศมีได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินเสียงเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมของเราฮะก็จะมีกิจกรรมอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็ถ้าอยู่แถวนั้นกันก็คงจะได้เจอกันในช่วงวันที่ผมเดินทางไปวันที่6แล้วก็7มิถุนายนเข้ามาได้ไหมครับสวัสดีครับสัญญาณน่าจะยังเข้ามาไม่ได้บทกวีรำลึกกนกพงศ์ที่ดาโตด็อกเตอร์ลิมสวีทินเขียนเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับสงสัยสัญญาณยังไม่เข้ามาฮะแล้วก็วันที่ผ่านมาก็จะมีการประมูลหนังสือของกนกพงศ์จากสำนักพิมพ์นาครด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่หลัดใต้โหนดในวันที่7มิถุนายนก็มีเขาจำหน่ายเป็นบัตรโต๊ะให้นั่งทานอาหารได้ด้วยนะฮะก็มีโต๊ะ VIP 4,000 บาท5ที่นั่งธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งเหมือนกันโต๊ะธรรมดาแล้วก็บัตร250สำหรับการเข้างานหุบเขาฝนโปรยไพรที่หลัดใต้โหนดบ้านนักเขียนที่พัทลุงครับสัญญาณไม่เข้ามานะฮะสวัสดีครับรัศมีครับรัศมีได้ยินไหมครับรัศมีต้องพูดหน่อยครับสัญญาณถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคงจะต้องหลังไมค์คุยกันต่อดังนั้นเพลงที่ผมเตรียมไว้ในช่วงนี้เป็นเพลงในล็อกที่2แล้วกันคุณชายที่เตรียมไว้เพลงใบไม้ที่คุณขอมาทางGoogle Form นะฮะที่ได้ส่งไว้ให้แล้วก็อีกหลายเพลงที่ทาง0816346452จาก101บอกว่าอยากแค่ฟังก็ดีใจแล้วเพราะว่าได้แค่ฟังผู้มีปัญญามาร้องเพลงใช้คำดีนะครับจาก101แล้วก็จากสุราษฎร์ธานีบอกขอเพลงหันที่บอกเฮ้ยนะฮะที่บอกร้องปะหย่อนย้อนใช่ไหมฮะปะหย่อนย้อนแล้วก็จากเนี่ยนะครับเยอะเลยนะฮะตอนนี้เพลงที่ขอมาทาง
Google Form เนี่ยนะฮะที่ส่งเอาไว้ให้แห่งไหนที่ใจอยู่นวมงคลทกโอ้นานๆมีคนขอเพลงนี่สักครั้งหนึ่งคุณปราดปอนปอนฮะแล้วก็บุ๋งกัมปนีด้วยนักเดินทางโอ้มายังไงเนี่ยคุณเป็ด ND 91ก็คิดอยู่เหมือนกันนะกัมปนีนี่ติดต่อทางพี่อองสุรศรีไว้เหมือนกันเดี๋ยวไว้คงจะได้ประสานกันนะครับแล้วก็มีเพลงใบไม้นะหมูที่คุณตู่ขอมาจากดินแดงมอบให้ในช่วงนี้สำหรับเพลงใบไม้และเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนี้เพลงน้ำฝนครับ

0: ช้โทรศัพท์เพราะว่าทางไม่ได้ยินเสียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถสื่อสารกันได้ค่ะตอนนี้โอเคค่ะได้ใช้เทคนิคพิเศษ
0: ได้ได้ได้เราไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งนะที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับไปไหนมา
1: ก็อาทิตย์ที่แล้วเหรอเขาไม่แน่ใจค่ะอาทิตย์ที่แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดนะคะ
0: ครับครับครับก็เดี๋ยวมีเรื่องนี้เกี่ยวกับสมองอีกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือไปได้หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาค่ะซื้อมาเพราะประโยคอะไรพี่โยลองเดาดูสิคะ
0: เป็นเรื่องเส้นสมองสโตรกใช่ไหมใช่
1: ไหมไม่ใช่สโตรกแต่ว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนเลยค่ะคือพอเห็นประโยคนี้นะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ซื้อทันทีเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของพี่โยด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจ
0: เรื่องอะไรความทรงจำเรื่องความจำ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเขาบอกว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่โหยหาขนมหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชินกับการเลื่อนดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนหรือว่าอ่อนใจกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งจนอ่อนใจตัวเองแล้วก็เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเครียดที่มันสะสมนี้เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครคุณบ้างไหมคะโหยหาขนมหวานอยากกินอะไรหวานๆแล้วก็ชอบเลื่อนดูหน้าจอมือถือแล้วก็จนอดหลับอดนอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ระบบสมองมันล้าใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันมาจากไอ้ตัวสารเคมีตัวหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในสมองของเรานั่นก็คือตัวโดปามีนค่ะพอเห็นประโยคนี้ใช่ไหมทันทีเลยค่ะโอเคซื้อเลย อยากรู้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขอให้รัศมีดำเนินการต่อเลยนะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องของสมองล้าเนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้เป็นอะไรกันเพราะว่ารู้สึก
1: เป็นไหมครับพี่โย
0: มันไม่ได้โหยหาของหวานมากนักนะแต่ว่ามันจะมึนๆแล้วก็ปวดตรงที่แถวๆกกหูมา2วันละนะครับแล้วก
1: ็
0: ปวดเส้นเลือดแล้วก็ในสมองเนี่ยแหละแต่ว่าวัดความดันมันไม่ได้สูงนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เดี๋ยวครับ
0: ครับครับเราฟังดูแล้วกันเนาะดีเดี๋ยวจะต้องญาติลงไปอ่านข่าวก่อนนะครับว่าจะทำเป็นการต้องรอวันนี้อยู่สถานีทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าต้องค้างที่นี่พรุ่งนี้ต้องสืบข่าวมืดนะครับ
1: ค่ะพี่โยก็โซบิซี่มากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็มาอยู่กับช่วงเล่มแล้วเล่มเล่ากับหนังสือที่ชื่อว่า The Dose Effect นะคะเป็นหนังสือแปลนะคะเป็นหนังสือแปลของสำนักพิมพ์ How To ค่ะเขียนโดย TJ Power นะคะคุณพันประวีอากนิษฐาพิชาติแปลค่ะก็เป็นหนังสือใหม่นะน่าจะใหม่ล่าสุดเลยมั้งเพิ่งออกมาได้ประมาณช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสมองค่ะคือหนังสือที่เกี่ยวกับสมองออกมาเยอะนะคะแล้วเรื่องของสมองนี่มันก็เป็นอวัยวะสำคัญมากนะมันเป็นศูนย์บัญชาการของมนุษย์เราใช่ไหมคะสมองมันก็มีอยู่หลายส่วนเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับสมองคนที่มีโรคหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแน่นอนนะคะเราก็ต้องหาความรู้เยอะหน่อยแล้วเมื่อหาความรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันเนาะเพราะยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีโรคหรือว่าจะไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแต่เราก็ต้องดูแลสมองค่ะสาเหตุที่เดียนเจอหนังสือที่เกี่ยวกับการดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนไม่เป็นอันทำอะไรนะทำไมถึงผัดวันประกันพรุ่งทำไมต้องโหยหาขนมหวานทำไมถึงโหยหาการช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งเล่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้พอทำแล้วเนี่ยคือตอนทำมันจะรู้สึกแบบฟินเนี่ยแล้วก็เสพติดแต่เมื่อทำไปแล้วจะรู้สึก แย่รู้สึกไม่น่าเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมัวแต่เนี่ยมัวแต่ดูหน้าจอมือถือมัวแต่อะไรอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์มัวแต่กินขนมอะไรประมาณนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะเรามันจะมีตัวสารเคมีอยู่4ตัวนะคะซึ่งมันมีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตของเราอาจจะเป็นชื่อที่ออกแนววิชาการหน่อยๆแต่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าหลังๆก็มีคนพูดถึงเยอะอย่างตัวแรกนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่เราชอบกินขนมหวานนะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตัวนี้ก็คือตัวโดพามีนสารเคมีแห่งแรงจูงใจตัวโดพามีนนี่มันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักการใช้ความพยายามการลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วพอทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยมันจะสร้างความสุขคือทำแล้วจะรู้สึกอิ่มใจปิติแบบอีตอนที่ทำเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอาจจะเหน็ดเหนื่อยเนาะลำบากลำบนแต่พอทำแล้วมันจะให้รางวัลอันนี้คือตัวโดพามีนแต่ถ้าไม่ได้ทำไปทำอย่างอื่นแทนมันจะให้ความรู้สึกแย่เป็นสิ่งตอบแทนตัวที่สองก็คือออกซิโทซินสารเคมีแห่งความผูกพันค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าบางทีเวลาที่เราผูกพันกับใครสักคนหรือว่าหลายคนมันมาจากไอ้ตัวนี้ค่ะออกซิโทซินเนี่ยมันจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีความรักนี่มันก็เกี่ยวกับสารเคมีนะสารเคมีที่อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะตัวที่3ซีโรโทนินนะคะสารเคมีแห่งอารมณ์และพลังงานซีโรโทนินนี่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมหาศาลในด้านอารมณ์แล้วก็พลังงานแล้วก็มันจะช่วยกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ตัวที่4ตัวนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะคุ้นค่ะเอนโดฟินที่เขาบอกว่าออกกำลังกายแล้วฟินจังเลยรู้สึกตัวโล่งเบาสบายเล่นกีฬามาหรือว่าไปวิ่งมาอะไรทำนองนี้เนาะมันจะเกิดสารเคมีแห่งการคลายเครียดค่ะเอนโดฟินนี่จะเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้สมองรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายวันนี้จะพูดถึงไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยนะคะไอ้ตัวของการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยค่ะ The Dose Effect หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมั้ยสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เรากับการใช้เวลาบนโลกนี้มันแตกต่างกันอย่างมากคือในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยมนุษย์เราใช้เวลากว่า 85%อยู่กลางแจ้งค่ะแต่ในโลกยุคปัจจุบันโลกยุคนี้ค่ะทายสิคะว่าเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กลางแจ้งกี่เปอร์เซ็นต์คะติ๊กตอกให้ลองเดาดูนะคะสมัยก่อน 85% อยู่กลางแจ้งชีวิตที่อยู่ในร่มเนี่ยเป็นเพียงชีวิตส่วนน้อยนะเวลาพักผ่อนเนี่ยเฉลยค่ะในโลกยุคปัจจุบันนะคะมนุษย์เราใช้เวลาอยู่กลางแจ้งเพียง 7% เท่านั้นอันนี้โดยเฉลี่ยเนาะแล้วไอ้ระดับโดพามีนที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันคือสารเคมีแห่งแรงจูงใจที่สร้างขึ้นจากการทำงานหนักแล้วก็การใช้ความพยายามไอ้ตัวนี้เป็นเพราะมนุษย์สมัยก่อนนู้นเลยนะคะมันต้องแสวงหาความอยู่รอดที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ก็เลยมีความจำเป็นต่อมาค่ะสังคมมนุษย์มันก็มีวิวัฒนาการตามลำดับจ นกระทั่งมาถึงปัจจุบันชีวิตมนุษย์มันก็เปลี่ยนไปอย่างมากปัจจุบันนี้มนุษย์เข้าถึงอาหารที่แปรรูปแล้วก็มีน้ำตาลสูงจริงไหมคะประดับโดพามีนตามธรรมชาติในร่างกายของเรามันก็เลยเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นพอไอ้ตัวโดพามีนลดลงเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์วอกแวกอยู่ตลอดเวลาวอกแวกจากอะไรวอกแวกจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะไอ้ตัวนี้นี่แหละคือสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นคือเรียกว่าไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันทำงานโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียแล้วระดับออกซิโทซินไอตัวที่เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เริ่มใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในที่ร่มแล้วก็นอนดึกจากนั้นไอ้ระดับซีโรโทนินนะซีโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งอารมณ์แล้วก็พลังงานเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติได้รับแสงแดดแล้วก็กินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ไอ้ซีโรโทนินมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยค่ะมีอาการเหนื่อยนิ่งมากขึ้นเคยได้ยินคำว่าเหนื่อยนิ่งไหมคะนิ่งๆแบบเหนื่อยๆเขาบอกว่าตอนนี้เป็นกันเยอะจากการนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันแล้วไอ้ตัวสุดท้ายคือเอนโดฟินมันก็จะลดลงตามไปด้วยในหนังสือเล่มนี้คุณทีเจพาวเวอร์ก็บอกว่ามันเป็นจุดที่สังคมของเราเนี่ยกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นกันหมดเลยนะคะจากประเทศไหนๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละแล้วหลายคนก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไปขัดขวางการผลิตสารเคมีสำคัญเหล่านี้ให้เพียงพอแต่หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแต่ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรและเขาก็มีทางออกให้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยค่ะมือถือนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไปทำลายความสุขสงบตามปกติของชีวิตมนุษย์นะแล้วคือไอสารเคมี4ตัวเนี่ยแต่ก่อนมันจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึ่งต้องทำงานกลางแจ้งเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์แต่ว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากมายเนาะชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่ไอสารเคมีมันยังคงทำงานแบบเดิมแล้วก็ทำงานแบบเดียวกับพฤติกรรมที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถดถอยยกตัวอย่างเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งคือไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำมัวแต่ไปไถหน้าฟีดอะหน้าจอมือถือเอาจริงๆนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทียังไม่ลุกหรอกดูมือถือก่อนไอ้ที่คิดว่าจะเช็คหน้าเฟซเช็ค TikTok เช็คนู่นเช็คนี่เช็คสัก10นาทีโอ้โหบางทีปาไปครึ่งชั่วโมงหรือบางทีถ้าเกิดว่าวันหยุดเนาะปาเข้าไปเป็นชั่วโมงคือไปแบบไม่ทันรู้ตัวแล้วบางทีก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่สมควรทำแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สมองมันรู้ค่ะคือสมองเนี่ยมันจะรู้ว่าการที่มนุษย์เลื่อนดูโทรศัพท์ไม่ใช่หนทางสู่อนาคตที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ดังนั้นสมองมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่เป็นไหมคะคือดูมือถือไปแบบไปนานเกินอะแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นอะพอทำเสร็จจะรู้สึกว่าตายแล้วทำไมเราแย่จังเลยอันนี้มันมาจากสมองคือสมองต้องการที่จะทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็ชี้นำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไอ้ลักษณะอาการแบบเดียวกันเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลในปริมาณมากอย่างบางวันเรากินแบบกินของหวานเยอะเพราะว่ากินแล้วมันก็ชื่นใจเนาะแต่พอกินเยอะเกินไปอย่างเช่นกินข้าวเหนียวมะม่วงเยอะเกินข้าวเหนียวทุเรียนเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งตลอดวันดื่มแอลกอฮอล์จัดอะไรประมาณนี้พฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ยุคใหม่ที่สมองพยายามทำให้มนุษย์เนี่ยพยายามแบบเหมือนรู้ตัวว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนี่คือสิ่งที่สมองพยายามจะบอกดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึง เรื่องของตัวที่จะทำในสิ่งที่ใช้คำว่าอะไรดีเบี่ยงเบนไปอีกทางหนึ่งคือแทนที่จะไปอยู่ที่การกินน้ำตาลกินขนมกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงการดูหน้าจอมือถือการผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณแบบนี้เขาก็เลยเสนอว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะไปหารูปแบบความสุขตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้สารเคมีคือโดพามีนมันออกมาตามปกติคือไม่ออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้มันจะลดหลังจากนั้นคืออะไรก็ตามที่โดพามีนมันออกมาเยอะเกินไปหลังจากที่มันออกมาเยอะเกินมันก็จะค่อยๆลดลงเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคในความรู้สึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปแบบตามธรรมชาติที่จะทำให้สารเคมีโดพามีนมันเป็นไปตามปกติแล้วก็ทำให้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันยังคงมีความสุขโดยที่ไม่คล้ายๆกับไม่เสียสูญเขาก็เลยนำเสนอนะว่ามันมีอยู่7อย่างค่ะ7อย่างที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรบ้าง 1. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งไม่ใช่โมแต่แบบเช็คหน้าจอมือถืออย่างเดียว 2. เคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันจะมีความเหนื่อยนิ่งอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยใช้ชีวิตกลางแจ้ง 3. กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ4. อ่านหนังสือจริงๆนะคะพอช่วงหลังๆมานี้เนี่ยดิฉันเองก็อ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ไปอยู่กับมือถืออันนี้ใช่เลยนะคะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือพออ่านไปได้สัก5นาที10นาทีสมองมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอิ่มใจรู้สึกสงบซึ่งจะแตกต่างจากการที่เราอ่านหนังสือจากหน้าจอเขาบอกมันจะคนละเรื่องกันเลยประการที่5ค่ะนอนหลับสนิทซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ประการที่6ดูแลบ้านเช่นเราพยายามที่จะทำความสะอาดบ้านและในขณะเดียวกันบางทีก็ขี้เกียจแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวถูบ้านก็ได้วันนี้ เรียกว่าตกอะไรอ่ะจัดการสะสางบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเสร็จมันจะมีความสุขแบบมีความสุขอ่ะทั้งที่ตอนทำนี่มันก็เหน็ดเหนื่อยเนาะแต่ทำแล้วมันจะแบบได้รางวัลรู้สึกดีมากๆเลยและประการที่7มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอันที่7เนี่ยเขาบอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขจากการที่เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมนุษย์ก็คงไม่ได้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่มันเหมือนเป็นธรรมชาติที่ว่าโอเคมนุษย์ต้องการที่จะแบบต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบบรรลุเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำเสร็จมันจะให้ความสุขก็คือให้รางวัล นั่นเองรู้สึก อิ่มอกอิ่มใจภาคภูมิใจในตัวเองนี่คือรูปแบบความสุขตามธรรมชาติค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งเคลื่อนไหวร่างกายกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอ่านหนังสือนอนหลับให้สนิทดูแลบ้านแล้วก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายค่ะสิ่งเหล่านี้นี่มันจะทำให้ตัวโดพามีนแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้แค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังจากเล่มแล้วเล่มเล่านี่ก็ลองไปหาอ่านดูได้ The Dose Effect ค่ะเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดล้ำ TJ Power สำนักพิมพ์ How To นะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยครับ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าพี่โย
0: ได้ยินเสียงไหม
1: เสร็จจากการอ่านข่าวหรือยัง
0: เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทัศมีคงจะไม่ได้ยินเสียงผมเพราะว่าผมคงจะปิดเสียงอยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าได้
1: ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาอ่านดูได้นะคะ
0: ครับเดี๋ยว
1: สำหรับ The Dose Effect ค่ะ
0: เดี๋ยวให้รัศมีรับสายนิดนึงครับก็จะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะฮะครึ่งชั่วโมงที่เราได้มีครับก็ใช้ทางนี้แล้วกันนะนะฮะก็
1: โอเคได้ยินแล้วค่ะ
0: มีหลายข้อนะที่ตรงแล้วก็หลายข้อที่คือหลายข้อเนี่ยอย่างสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งนี่ก็พยายามก็มีอยู่นะเคลื่อนไหวร่างกายนี่มีอยู่สำหรับที่จะกินอาหารทางโภชนาการได้แต่อ่านหนังสือเนี่ยแม้จะเป็นข้อเดียวกันว่าตอนนี้อ่านหนังสือน้อยจริงๆนะอย่างที่สมมติว่าแล้วก็อ่านแต่ในมือถือ
1: ใช่
0: นะอันนี้ข้อหนึ่งนอนหลับให้สนิทนี่เลิกคุยได้เลยเพราะนอนหลับไม่เคยสนิทเลยทั้งคืนด้วยนะฮะปัสสาวะไปปัสสาวะบ่อยแล้วก็ดูแลบ้านนี่ทำตลอดนะครับดูแลบ้านทำตลอดอันนี้
1: น่าจะได้คะแนนนำนะคะดูแลบ้าน
0: มีความทำความสะอาดแล้วก็ชอบทำเพราะว่าขยับอยู่ตลอดเวลาเรื่องของร่างกายแล้วก็มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายนี่แน่นอนครับชัว
1: อันนี้น่าจะได้คะแนนเต็ม
0: เขาว่าทำตลอดนะฮะมุ่งมั่นทำเรื่องของให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นทนดนตรีไลน์เนี่ยก็บรรลุเป้าหมายเต็มที่แล้วฮะพอเสร็จจากนี้เกษียณแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นอีกกำลังจะมีเป้าหมายใหม่สำหรับการไปทำงาน
1: ค่ะ
0: ครับก็ขอบคุณมากครับเวลาหมดพอดีนะฮะขอบคุณรัศมีมณีนิลแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรี

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
8: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้พร้อมกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชาวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
9: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับนายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

มันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดี

ชาวเขานี่คงไม่เป็นโรคเรื่องของโดสเอฟเฟกต์ที่สมองเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่คุณรัศมีมณีนิลได้เล่าไปในช่วงที่แล้วของเล่มแล้วเล่มเล่าในทุกวันอาทิตย์เพราะว่าชาวเขาก็ไปอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โล่งๆเดินออกกำลังบ่อยๆก็มีความที่จะเป็นปฏิสัมพันธ์พูดคุยสื่อสารกันสื่อสารด้วยภาษากันทั้งภาษากายทั้งภาษาใจทั้งภาษาจากธรรมชาติที่ใช้ใบไม้อย่างนี้ก็ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เปิดไม่ได้จบจะมอบให้ในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคิววันนี้0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนในวันนี้แล้วก็ที่ขอมาทาง Google Form แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็ได้ส่งกันมาให้ตอนนี้ก็มีเพลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในไลน์รู้สึกว่าเรื่องของการรับฟังที่ใช้ในเรื่องการออนไลน์นี่ผู้ฟังเราก็มีความพยายามจริงๆนะครับบอกว่าฟังทางทีวีสดมีเสียงแต่พอปรับวิทยุสดไม่มีเสียงนะฮะคุณอะไรหนึ่งทีฮะคุณอโนชารับฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองฮะตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาฟังผ่านแอปไม่มีเสียงเลยครับครับคุณปล่อยขอบคุณเพลงกนกพงเพลงกนกพงคนฟังเสียงฝนก็นะฮะมีพี่ตู่มาด่วนพี่โยอยู่สถานีครับคุณเลขาแม่ให้คนนวดมาหาผมทำไมเดี๋ยวผมก็ต้องไปพักแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตีห้าต้องตื่นแล้วก็เข้าเวรเลยพอดีว่าจะกลับไปบ้านนั่นแหละครับแล้วอีกสองสามชั่วโมงก็ต้องเดินทางใหม่อีกแล้วก็เลยอยู่ซะเลยพอดีแก้ไขข่าวนี้ก็ต้องมีข่าวสารที่จะต้องเสนอโดยการเพิ่มเติมหรือว่าทันทีทันใดนี่ก็ค่อนข้างจะมีเยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็ลองติดต่อทางด้านเทคนิคกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็มีความพยายามก็ดีแล้วส่วนที่ท่านที่เข้ามาในไลน์นะฮะก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ยอดก็909ยังไม่ถึงพันสักทีหนึ่งนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานก็ในคืนวันนี้แล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form ด้วยกับเพลงน้ำฝนที่ค้างไว้เมื่อวานนี้ครับ

แปลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้วิจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็น

45นาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับเพลงถนนชีวิตที่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้เปิดค้างเอาไว้ก็คุณจรัสที่เข้ามาจัดให้แล้วจากสิงหานครได้ฟังแล้ววันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้านั่งฟังเรื่องของทั้งแลนด์บริดจ์เรื่องของไทยเรื่องที่จะมีการขุดในพื้นที่ที่ให้เป็นเส้นทางเดินเรือแล้วก็เส้นทางที่ต้องมีการติดต่อค้าขายหรือให้การขนถ่ายขนสินค้าจากที่ต่างๆมาก็ได้รับความรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราต้องถ้ามีอะไรที่มันจะต้องทำให้พัฒนามากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะให้มีการติดต่อหรือว่าให้คุ้มค่าแล้วก็ทางในประเทศชาติของเราได้ประโยชน์มากสุดแต่ว่าอีกอันนึงก็คือนั่งฟังอยู่อันนึงที่สะดุดในความรู้สึกก็คือว่าบ้านเรายังมีดีอยู่เรื่องมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นนี่บางทีเราต้องซื้อดินจากบางประเทศเนี่ยมาถมเพื่อจะปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้รสชาติที่ดีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่แบบมีดินที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีเรื่องของภูมิอากาศที่ดีอยู่ก็ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเราก็คงจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลืมตาอ้าปากไม่ยากจนอย่างเช่นทุกวันนี้อยู่ให้ได้นะฮะคุณจ๊อกวสันต์บอกพรุ่งนี้โปสเตอร์สีแรงเข้มเป็นไปตามโทนสีของชุดศิลปินนี่จะอ่อนลงก็ได้ก็ไม่ไปด้วยกันจะพยายามปรับให้ซอฟลงนะไม่เป็นไรครับนะเพื่อนเนี่ยก็จะเข้มก็ไม่เป็นไรก็ตามใช่ตามโทนของศิลปินตอนที่โทนก็เข้มนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านก็เรียกว่าโอ้โหแบบเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนัสสิเผือกซึ่งเมื่อแต่ก่อนในอดีตที่ได้ทำงานด้วยกันมาก็คงจะมีเรื่องราวโอ้ส่งเพลงมาเยอะเลย นานี่แกเข้มแข็งแข็งแรงนะครับเพลงทั้งของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็สิบกว่าเพลงแล้วของน้าอีก20กว่าเพลงนะไม่สงสารคนดูบ้างเลยนะอะไรจะลุยถึงขนาดนี้นะครับแกบอกไม่ได้ทำมาทนดนตรีของหนูโยแล้วต้องจัดเต็มฮะก็โอ้เพลงแบบเพลงฟังเท่านั้นเลยในของคนดันเกวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมด34เพลงแอดมินชั้นน้อยเรียนเพลงให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่ผ่านมาก็คือก็ส่งมาจากพี่แววคนดันเกวียนก็จะแบบเอียงไปเอียงมาตกขอบอะไรนะตกหล่นไปตรงนั้นทีเขียนไปก็มันแบบมันบรรทัดมันไม่ตรงกันก็เลยให้น้องแอดมินช่างน้อยซึ่งเขาทำงานแล้วนะฮะเผอแป๊บเดียวนี้หนุ่มน้อยนี่ก็ทำงานแล้วก็งานเยอะด้วยนะฮะก็เรียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี่34เพลงมีกี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงได้ครับก็จุใจกันไปฮะชมฟรีแต่ทั้งที่จะมาแล้วก็มาชมในวันนั้นคือวันศุกร์ที่29ก็มาเลยนะฮะมากันเลยก็มีที่ว่างซึ่งก็คิดว่าจะมีผู้ที่จองแล้วถ้าไม่ได้มาเราจะให้สิทธิ์ท่านที่ walk in หรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันก็ตั้งแต่บ่าย3เริ่มเปิดลงทะเบียนก็ประมาณ3โมงครึ่งแล้วก็รับบัตรที่คุณจ๊อกวสันต์เราได้ออกแบบไว้ให้เนี่ยจะเป็นบัตรเนี่ยจะเป็นภาพของแต่ละครั้งที่เราออกแบบเป็นโปสเตอร์แล้วก็ทำเป็นบัตรที่มีเลขที่เอาไว้เพื่อที่จะให้สุ่มเลขที่ของแต่ละบัตรนั้นในการรับของที่ลึกเป็นเสื้อยืดทนดนตรีของ31ปีก็ที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบเช่นเดียวกันก็แจกฟรีครั้งละประมาณ30ตัวนะฮะเราก็เหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งที่เราจะได้พบกันก็บัตรนี้ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางมาชมครับเพลงที่เมื่อสักครู่นี้ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452ก็พูดถึงกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็มอบ
ผลิตนี้ให้ก

พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายัง

0: ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง
1: สี่ทุ่ม45 นาทีมอบให้2 ดวงดาวเลยฮะทั้งดวงดาวที่พี่เขียวจะมาร้องให้ฟังกันในเย็นวันศุกร์ที่29 พฤษภาคมที่ห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ทางที่เดียวกันกับช่อง NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เลยต่อเนื่องกับเพลงที่มาจากงานเขียนทางเพลงที่เกิดขึ้นจากงานเขียนเนี่ยมันก็มีกันหลายเพลงเพลงของอมตะที่มาจากงานเขียนของณวัฒน์วรยางกูลผู้ล่วงลับไปจึงรีดกับดวงดาวก็เปรียบเทียบกันดีนะฮะทั้งสิ่งที่อยู่ในพื้นดินที่ต่ำต้อยกับสิ่งที่อยู่บนฟ้าที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ว่าก็ยังที่จะมองเห็นและไขว่คว้าซึ่งกันและกันก็เป็นแบบนี้นะเรื่องของผมพอดีมีเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเข้าในเฟซในอะไรไม่ได้เลยติดตามเขาไม่ได้ไอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะขอเพลงหัวใจทศกัณฐ์ผมจำไม่ได้ของใครใครจำได้บ้างแล้วก็จากสุราษฎร์ที่เมื่อสักครู่นี้มีขอตอนยะตะตอนย้อนตะตอนย้อนเนี่ยน่าจะเป็นเพลงหานี่บอกเฮ้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของนายสิเผือกที่พูดถึงเสี่ยวเพลงอะไรนะเพลงถามว่าเป็นเรื่องนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าเรียนชื่ออะไรชื่อเพลงที่จะแสดงในวันที่29นั้นจะมีเพลงนี้หรือเปล่านะฮะหลายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าเยอะมากเลยได้หมดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะฮะมีสระบุรีเลี้ยวขวาด้วยนะครับดอกไม้ในกระจอกสมพรป่าเด็กปั๊มก็ต้องมีอยู่แล้วเอ๊ะเพลงอะไรนะเดี๋ยวรถไฟสายประดังนี่ก็มีด้วยลอยลมบนบทเพลงหมู่บ้านกุหลาบปากสันไม่มีเพลงนั้นนะเพลงสีอีสานใช่ไหมฮะเป็นเสียงอีสานน่าจะเมื่อสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816346452อันนี้ที่ขอที่โทรเข้ามาเดี๋ยวผมจะไม่ได้รับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะให้ไว้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กันกับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาเหมือนกันนะครับคงจะปิดท้ายกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกันนะครับ

ไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเลยพี่หาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นเพราะตีสุดท้ายแล้วผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งมันกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดหว่องสี่คนแล้วเลย

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
8: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้1,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา 20:00 นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนหลังมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได้
9: พลตำรวจตีชัดปัตการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปลามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุด อีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้รบหรือระงับเนื้อหาในทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
10: นายเวทาวเชื่องทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันนภาแสงตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ทที่ไปนั่งฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งการเดินเรือทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกเรื่องเส้นทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ว่าจะขุดเส้นทางทั้งแลนด์มาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็คลองไทยแล้วก็เส้นทางอื่นๆอีกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างเช่นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้องทำยังไงยกขึ้นยกลงเส้นทางที่จะท่าเรือการเดินเรือจากประเทศที่มาแล้วก็ขนตู้สินค้ามาเยอะๆโดยที่ไม่ต้องพักแวะพักแล้วก็ตรงเข้าไปเลยเนี่ยใช้มันจะคุ้มค่าอะไรยังไงเขาได้ฟังอย่างเดียวเราก็โอ้ความรู้เขามากมายมหาศาลแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินเรือต่างๆด้วยมีที่ขอเมื่อวานนี้นะฮะมาดามอ้อยฟังทาง PRD Streaming Platform เว็บของกรมประชาสัมพันธ์ฟังออนไลน์ไม่ได้มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แจ้งมาเรฟูจิแล้วต้นในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอบคุณมากค่ะได้ฟังเรฟูจิแล้วเช่นกันครับคุณพัฒน์พัทระ438บอกนักปั้นกระทอนอาจารย์สีเพือกจากงานติดเขาเราเพื่อนกันที่ลพบุรีครับแม่ว่องไวคุณมาเดียวส่งภาพมาให้เลยอาจารย์แข็งแรงก็ดีใจก็หัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องครับคุณเป็ด ND91 ขอบคุณมากครับก็โหจะดีจะฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเหรอที่จัดลูกทุ่งถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เข้าเกลียบเพลงเก่าของเจนพบจบกระบวนวันขนาดนั้นไม่ได้เจอนะเจนพบไปนานแล้วครับกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในวันนี้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะ Google Form ที่ให้ไว้ก็จะใช้ให้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้แล้วก็ทาง0816346452 0816346452เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz จากส่วนกลางแล้วก็ AM 891 1467 GHz ส่วนภูมิภาคก็เคลื่อนความถี่ของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดนั้นๆด้วยครับพร้อมด้วยเพลงที่ยังค้างๆอยู่เมื่อวานนี้มอบให้ในคืนวันนี้ทางโถมโหมแรงไฟครับ

จอตอนเขาใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่ไปเป็นพิธีกรให้กับทางรถ for life 4วิถีเพื่อชีวิตก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับสมชายใหญ่ยังไงก็ยังงั้นยังต้องดำรงสภาวะแบบเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็หายก็อุ่นใจนะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็สมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ดร.ณรงค์ชูศรีชัยดอนจิริสุวรรณบุรีฟังชัดแจ๋วเลยนอนฟังเพลินดีๆลองฟังเพลินๆดีขอบคุณครับคุณโยนะครับก็ดีครับในดนตรีทำให้ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของจิตใจทั้งสมองก็อย่างที่คุณรัศมีวันนี้นำเสนอไปในช่วง3 ทุ่มครึ่งสมองของเรานี่มันก็ซับซ้อนมากจริงๆมันเต็มไปด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะเราจะเก็บความทรงจำบางทีความทรงจำนั้นก็จะลืมและสุดท้ายพอถ้าอยู่มากๆเราก็จะความจำเสื่อมแล้วก็ลืมไปมันก็ไม่เป็นอะไรที่เราก็คงจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องกลนั่นเองพอมันใช้ไปนานๆก็อ่อนล้าหมดสภาพของมันไปนะฮะเห็นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่างเช่นที่เพลงนี้ที่บอกไว้ปู่ชิวที่คุณขอมาทาง Google Form และที่ลาดกระบังบอกอยากฟังเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่อยากฟังเราก็จัดให้ถึงเพื่อนครับ

ไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ทราบว่าเคยยิ้มกลางสายฝนกันหรือเปล่าแต่ผมนี่เคยยิ้มกลางสายฝนมาหลายหนในยามที่ได้เคยไปอยู่ในป่าเขาแล้วมีความยากลำบากหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จนะก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันก็เป็นพลังในทางที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานในบรรลุเป้าหมายเช่นในที่คุณรัศมีนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา The Dose Effect อยู่ข้อหนึ่งข้อที่7ว่ามุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้สมองของเราได้ทำงานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่านั่นคือพลังนะครับเหมือนกับยิ้มกลางสายฝนที่นางาได้เขียนขึ้นแล้วทำให้เป็นความรู้สึกว่ามันกับเป็นพลังแรงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเจอความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นแล้วตั้งใจว่าจะให้พี่แดงมาเป็นฉากรับเชิญในคอนเสิร์ตของนางา78ปีในทนดนตรีไลฟ์เดือนหน้าเนี่ยก็พอดีเห็นคิวก็มีทั้งคารวันน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วก็เลยเอาไว้วางเว้นไว้ซะก่อนถ้าปีหน้าจะทำหน้าที่ต่อนะฮะก็คงจะได้เชิญศิลปินมาอีกหลายต่อหลายท่านครับยังไม่ได้มาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษย์คัมภีร์นะฮะหรือว่าเอสันติภาพหรือจับทูดูนะฮะพี่จับทูดูอนธวัชชัยชูเหมือนพิยารักษ์อาภากาศอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายคนนะครับศิลปินแล้วอย่างที่พลาดไปอย่างเช่นที่ต้องยกเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งพิเสือธนพลหรือว่าทั้งที่ชัยเดชนะฮะเพราะว่าก็เวลาของเรากับการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลีกคอยเลี่ยงกับเรื่องถ้าไปตรงอะไรกันกับงานของทางราชการกันก็จะต้องหลีกต้องเลี่ยงกันนะฮะของเรานี่ก็เสียวๆเกือบจะไม่ได้จัดอยู่เหมือนกันในเดือนนี้ก็ได้จัดแล้วครับก็ยังมีงานชนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะรู้สึกจะเป็นงานใหญ่ๆอยู่หลายงานด้วยครับก็เป็นช่วงที่หลายเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452นะฮะแล้วผมก็ช่วยจัดเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เต็มที่ที่คุณได้ขอกันไว้ว่าจะเป็นทั้งไม้เมืองที่จัดให้แล้วดมจำปานะฮะแล้วก็สักครู่ที่ผ่านมาตะวันล้าจะหล่มสักก็ได้ฟังกันหลายๆคนก็นึกถึงครูสันผู้จากไปแล้วก็ได้เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับทนดนตรีแล้วเคยได้เดินทางร่วมกันกับครูสันอย่างนี้เป็นต้นอ่านเรื่องของบทความเรื่องของครูสันนะฮะคุณพัดเขียนมาครับเพลงเพราะๆคืนนี้นอนหลับฝันดีครับพี่น้องคุณอ้อยเอเจครับก็ทั้งที่ได้เลือกกันมาแล้วก็ที่ผมได้เลือกให้ด้วยฮะก็จะได้สอดคล้องกันแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดก็ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิตที่ให้คุณได้ฟังกันอีกฮะก็อีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะล้มลากันในคืนวันนี้นะครับ

การเดือนพฤษภาแล้วก็เพลงที่สายกระแดงเข้ามาคอยเพื่อนมอบให้แล้วเราคงจะปิดท้ายกันในคืนวันนี้สำหรับทนดนตรีโดยผมพินโยรุ่งสมัยและก็คุณชุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเราต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลังการจันทร์วสันต์ลุงสว่างมนุษย์ภาคเสียมแสนเตือนใจชมันเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนะอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและผมพินโยรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ที่29เราพบกันกับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนักสิเพื่อคนดันเกวียนคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนลาดีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากบุรีที่ปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยในรายการด้วยช่วงของสมการชีวิตเพื่อว่าเราจะมีข่าวสารข้อมูลหรือว่าสิ่งใดๆในชีวิตประจำวันของเราที่จะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณสมบัติ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับพระอาจารย์ครับมีคนตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามมานะครับว่าทำไมคนไทยเนี่ยชอบไปทำบุญอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เขาเปรียบเทียบบอกว่าคนไทยชอบทำบุญนะครับไม่เคยเกี่ยงงอนไม่เคยอะไรเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆแต่คนไทยไม่ชอบเสียภาษีเขาบอกว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีครับพระอาจารย์ครับพอเราเห็นเรื่องนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
1: สองมุมตรงนี้นะคือข้อแรกคำว่าทำบุญเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ทานถูกไหม
0: เรื่องการให้ทาน
1: โอเคข้อที่หนึ่งประเด็นแรกก็คือถ้าแบบมีเงินเยอะอยู่แล้วไม่ชอบเสียภาษีเราแสดงว่าเนี้ยสายหมู่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าให้ทานเนี่ยคุณหวังว่าเดี๋ยวจะได้สิ่งนั้นเดี๋ยวจะได้สิ่งนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเสียภาษีนี่คือคุณเสียไงคุณไม่ได้ได
0: ้
1: คุณเสียออกไปไม่ได้ว่าฉันจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่พวกที่เขาให้ทานนะให้ทานแล้วก็หวังเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะได้เขาคิดว่าเขาจะได้เพราะนั่นก็คือลักษณะนี้คือของสายหมู่แต่สายมูเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้ทานแล้วก็ขอให้ลูกช้างถูกหวยอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้ได้โปรเจกต์นั้นอย่างนี้เป็นต้น
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นแรกคือสายมูอาจจะมีรายได้น้อยหรือรายได้มากนี้ไม่มีปัญหาละแต่เพราะว่าถ้าเขาอยากจะมูเนี่ยคนรายได้น้อยก็มูได้คนรายได้มากก็มูได
0: ้ครับ
1: นี่ประเด็นที่หนึ่งที่เห็นกันเป็นทั่วไปจะเป็นนี้ประเด็นที่สองนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณไม่ได้เป็นสายมูแล้วก็มีจิตใจกว้างขวางเนี่ยแต่ว่าทำไมเก็บภาษีก็เก็บภาษีละคือแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยคนรายได้น้อยซะส่วนมากคำว่าคนรายได้น้อยหมายความว่าโอ้โหฉันรายได้ก็ต่ำอยู่แล้วนี่จะมาขูดรีดภาษีเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะจ่ายอันนี้คือประเด็นที่สองที่ว่าถ้าเขารายได้แบบไปได้น้อยนะและจ่ายภาษีมากอยู่แล้วจู่ว่าฉันจะแบ่งจ่ายทรัพย์ทำบุญดีกว่าแต่ถ้าคนที่เขามีรายได้มากแล้วก็จะจ่ายภาษีแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับว่าฉันมีรายได้มากฉันจ่ายภาษีได้มันก็จะไม่มีปัญหาไงอย่างพวกประเทศที่มีรายได้สูงภาษีเขาแพงกว่าของเราอีกแต่เขาไม่อิดออดในการที่จะจ่ายเพราะว่าเขาจ่ายได้เขารายได้สูงไงแต่ถ้าประเทศที่รายได้น้อยแล้วยังจะมาเก็บภาษีนั่นภาษีนี่ก็ไม่ฉันไม่จ่ายละอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมเรื่องของเศรษฐกิจนั่นก็จะมองได้สองมุมนี้นะแต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในเคสแรกนี่สิที่ว่าให้ทานเพื่อที่หวังจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นสายหมู่จะมากกว่า
0: โอ้ครับคือแค่คำเนี่ยมันก็มีผลมีแรงจูงใจต่อการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพระอาจารย์เพราะว่าบอกว่าทำบุญเนี่ยพอทำบุญปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงการสั่งสมบุญเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีหรือเพื่อชาติหน้าเนี่ยคือมีแต่ได้กับได้แต่พอบอกว่าเสียภาษีมีคำว่าเสียปุ๊บเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันเป็นการบังคับตามกฎหมายมันไม่ใช่ความสมัครใจมันมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาเลยใช้คำอื่นแทนนะฮะใช้คำว่าชำระภาษีชำระภาษีแทนไม่ใช่คำว่าเสียภาษีแล้วพระอาจารย์มันก็มีผลเหมือนกันนะคือบางทีทางจิตใจอะเราบอกเสียภาษีเอาเปลี่ยนเป็นชำระภาษีฟัง
1: มีส่วนทีนี้ประเด็นที่สำคัญหนึ่งคือว่าจริงภาษีที่เราชำระไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าสูญหายไปไหนแต่มันไปใช้พัฒนาประเทศชาตินะ
0: ครับ
1: สวัสดิการของเราถนนต่างๆสวัสดิการภาครัฐก็เอามาจากภาษีประชาชนนี่แหละใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้ามองมุมนี้ที่น่าสนใจในประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจคือว่าแต่ว่าภาษีที่เอาไปเนี่ยมันไม่ได้ไปถูกใช้งานได้อย่าง 100% นะสิ
0: คือคนมองว่าภาษีเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่การแบ่งปันใช่ไหมฮะคือเงินเนี่ยจ่ายไปปุ๊บเนี่ยมันควรจะเป็นการลงขันเพื่อสร้างสวัสดิการร่วมกันของประชาชนแต่บางทีก็มองว่าการเสียภาษีไปเนี่ยมันถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือมันยังไม่เห็นผลน่ะสมมติผมจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมผมยังรู้สึกว่าบ้านผมยังน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบราชการระบบการเมืองที่ว่าคุณนำภาษีประชาชนไปใช้อย่างถูกต้องไม่ช่อโกงอย่างนี้นะประชาชนมีความมั่นใจเขาก็จะจ่ายภาษีได้ไม่มีปัญหาถือว่าช่วยบ้านเมืองคิดอย่างนี้ถึงอยู่ตู่แล้วก็การให้ทานเนี่ยมันเป็นคือเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยให้ทานนี่ฉันยังได้เต็มๆแต่ถ้าเปรียบว่าฉันให้ภาษีถือว่าใช้คำเดียวกันเลยนะให้ทานกับให้ภาษีเนี่ยให้ภาษีนี่ฉันอาจจะไม่ได้เต็มๆนะเพราะมันไปไหลเข้ารั่วออกไปในทางคนช่อโกงใช่ไหมแต่ให้ทานนี่ฉันได้เต็มๆว่าบุญของฉันเต็มๆต่อให้ฉันมูก็ตามมาเพราะฉะนั้นต้องปรับทัศนคติตรงนี้ในความที่ว่าหมายถึงว่าระบบบ้านเมืองนะระบบบ้านเมืองระบบราชการต้องปรับในการที่ว่าให้เขาได้เต็ม
0: ๆครับ
1: แล้วก็ถัดมาอีกที่จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกันในข้อที่3ก็คือเงินที่เราจ่ายออกไปในการให้ทานก็ตามให้ภาษีก็ตามเนี่ยนะคุณจะต้องแบ่งจ่ายให้ถูกต้องโดยแบ่งจ่ายให้ถูกต้องในกรณีของให้ภาษีเนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนที่2เนาะเพราะว่าเราต้องมีการค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อนนั่นคือใช้จ่ายในการซื้อข้าวของโยกยาอะไรต่างๆที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพแต่เสร็จแล้วก็มาให้ภาษีนั่นนี่คือค่าใช้จ่ายที่2ค่าใช้จ่ายที่3เนี่ยคือให้คนช่วยเหลือคนอื่นทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในอันที่4เนี่ยจึงค่อยให้ทานเนี่ยมันจะต้องเป็นลำดับ4ลำดับนี้เนาะมากน้อยก็แบ่งสัดส่วนกันเนาะก็โดยปกติแล้วทางกรมสรรพากรก็จะมีสูตรคำนวณเนาะว่าถ้าคุณจะให้ระดับที่2เนี่ยคุณจะให้ตรงไหนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยของเงินหักนั่นนี่ไปก็ขั้นที่1ก่อนใช่มั้ยต้องมีเท่านี้แสนเท่านั้นล้านแล้วก็จะต้องมาคิดเปอร์เซ็นต์เป็นจ่ายภาษีให้ภาษีเท่านี้นะ3 4เนี่ยเรายังต้องคำนวณเองของเรานะ3 4เราคำนวณเองของเราว่าเราจะให้เท่าไหร่ก็มากน้อยปรับตามส่วนนั่นเอง
0: ครับคือเรื่องของภาษีกับการทำบุญเนี่ยคือมันเห็นผลตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือถ้าคนไปทำบุญปุ๊บเนี่ยคือตั้งจิตอธิษฐานย้อนเงินลงตู้บริจาคเนี่ยเขาได้ทันทีเลยเขารู้สึกว่าโอ้โหฉันได้บุญทันทีเลยแต่พอเสียภาษีไปปุ๊บมันไม่เห็นผลทันทีไงพระอาจารย
1: ์
0: บางทีมันอาจจะชำระภาษีไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเราแต่ว่ามันก็เกิดกับส่วนรวมแทนที่สะพานมันจะถนนหรือสะพานมันเกิดขึ้นในหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยมันไปเกิดขึ้นในพื้นที่ธุรกันดารหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้ยจ่ายเงินไปแล้วฉันรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งว่าอ๋อมันยังไม่เกิดผลกับเรามันจึงทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาระแล้วก็ถูกบังคับตามกฎหมายอ่ะพระอาจารย์ครับ
1: มุมมองข้อนี้มีอยู่คุณสมบัติเราปรับมุมมองของเราได้นะ
0: ครับ
1: คือความคิดเราอ่ะปรับได้นะเอาอย่างเช่นว่าถ้าเราจะพูดจริงๆว่าได้เห็นผลหรือไม่เห็นผลเนี่ยสมมติคุณให้ทานตู้มตอนนี้ใช่ป่ะก็บอกเอ้ยเรารู้สึกสุขเลยคุณจะไปเห็นผลอะไรหมายถึงว่าต่อให้คุณจะไปเกิดเป็นเทวดาคุณก็ต้องรอตายก่อน
0: ใช่
1: ถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาโอ้มันไม่ได้เห็นผลเลยนะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ไอความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเรานี่ต่างหากที่เราปรับได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันเราเอาความรู้สึกตรงนี้มาใช้กับเรื่องการให้ภาษีก็ได้สมมติเราให้ภาษีเสร็จปุ๊บโอ้เขา e-filing มากดโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราว่าเอ้ยนี่เราร่วมพัฒนาประเทศชาติเราตั้งจิตอย่างนี้เราคิดอย่างนี้นี่คือความคิดไงความคิดเราตั้งจิตเราปรับความคิดของเราว่าเฮ้ยนี่คือการพัฒนาประเทศชาตินี่เป็นส่วนรวมให้คนอื่นเฮ้ยเราคนในขณะที่คนอื่นตระหนี่ฉันให้อย่างเงี้ยโอ้ฉันจิตใจอันนี้เราปรับมุมมองอย่างนี้ได้แต่เราก็จะแฮปปี้เดี๋ยวนั้นตอนที่ให้ภาษีได
0: ้โอ้จริงครับอยู่ที่การปรับความคิดจริงๆพระอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเราไปทำบุญที่วัดหย่อนตู้บริจาคถวายสังฆทานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลทันทีใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นถวายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระอะไรกันในวันนั้นแต่ว่ามันในแง่ความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้แล้วพอได้เป็นผู้ให้ปุ๊บเนี่ยฉันก็เหมือนได้สั่งสมบุญบารมีจริงๆภาษีก็เหมือนกันการชำระภาษีเนี่ยมันก็เหมือนการสั่งสมบุญบารมีเราเป็นผู้ให้ คนที่ได้รับเนี่ยก็ย่อมจะเหมือนกันก็คือได้บุญเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: แล้วตรงนี้นะมีพุทธพจน์ที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพญานาคด้วยนะ
0: ครับ
1: พูดถึงพวกพญานาคเนี่ยเขาไม่มีนาบุญแต่หมายถึงว่าเขาไม่มีการใส่บาตรบิณฑบาตในพวกพญานาคไม่มีวัดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยในเทวดาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแต่ว่าเงินทองเขาเยอะแยะแล้วเขาทำไงเขาไม่ได้ใส่บงใส่บาตรอะไรได้ใช่ปะเอากรณีของพญานาคเนี่ยว่าเช่นคุณให้เงินลูกหมายถึงว่าให้อาหารลูกดูแลลูกเนี่ยภรรยาสามีอย่างเงี้ยดูแลดีอันนี้บุญแล้วนะบุญเลยทำอย่างเงี้ยเป็นประจำเนี่ยทำอย่างเงี้ยเป็นประจำเราดูแลครอบครัวเราอย่างดีตายไปเกิดบนสวรรค์ได
0: ้ครับ
1: มีค่าเท่ากับการให้ทานแล้วแล้วก็คือให้กับแทนที่ว่าจะให้กับพระให้กับวัดก็ให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับสามีให้กับใครก็ได้เราให้กับบ้านเมืองหมายถึงว่าให้ภาษีแล้วเราก็ให้กับคนที่คนอื่นที่เขาจะต้องมารับสภานี้ไปมารับเงินภาษีนี้ไปก็เป็นการให้เหมือนกันแต่ตั้งจิตแบบนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วไงได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแต่ขั้นแรกเลยที่ว่าเราใช้จ่ายซื้อกับข้าวซื้ออาหารขึ้นรถเมล์ให้เงินค่าเขาเรียกเบี้ยเลี้ยงให้กับลูกอย่างเงี้ยนะให้กับภรรยาหรือสามีคู่ครองเราให้เงินค่าจ้างลูกน้องพวกนี้คือกิจที่ถูกต้องควรทำได้บุญเลยอันนี้ได้บุญเลยตั้งจิตแบบเนี้ยเราก็ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วบุญก็เกิดขึ้นกับใจเรานั่นเองเห็นไห
0: มครับนอกจากนี้นะครับมีหลายอย่างเงื่อนไขสำคัญที่ท่านจะต้องรู้นะครับเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยมันมีการลดหย่อนภาษีด้วยพระอาจารย์ e-donation คือถ้าเราบริจาคให้กับวัดผ่าน QR code เนี่ยได้ลดหย่อนภาษีนะครับ
1: ใช่
0: หรือว่าจะไปบริจาคให้มูลนิธิหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆอันนี้ได้ลดหย่อนภาษีถึง2เท่านะครับโรงพยาบาลรัฐสถานพยาบาลราชการสถานศึกษาอะไรต่างๆนะลองไปดูเงื่อนไขดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีนะครับในการที่บริจาคผ่านโรงพยาบาลรัฐเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีศรีราชมูลนิธิหรือว่าโรงพยาบาลเด็กอะไรต่างๆโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าถ้าท่านบริจาคผ่าน QR code หรือว่า e-donation วัดเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะ e-donation หมดแล้วนะพระอาจารย์ถ้าเกิดสแกนผ่าน QR code เนี่ยผมลองไปดูแล้วปรากฏว่าอ๋อมันสามารถที่จะลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมบุญให้กับทุกท่านนะครับสำคัญอย่างที่พระอาจารย์บอกมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆพระอาจารย
1: ์
0: รูปแบบการให้เนี่ยก็คือภาษีก็คือการให้เหมือนกันให้ส่วนรวมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับมุมมองใหม่ว่าการชำระภาษีเนี่ยไม่ใช่การเสียนะฮะแต่ว่ามันเป็นการให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการมุมคิดนะฮะสำหรับคำถามที่มีคนชอบตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีหรือว่าชำระภาษีนะครับอ่ะคำถามต่อไปพระอาจารย์ครับเป็นเรื่องถึงบาปบุญคุณโทษล่ะครับโอ้ก่อนที่ไปคำถามนี้เมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดนิดนึงเรื่องของพญานาคนี่เป็นข้อสงสัยส่วนตัวของผมครับพระอาจารย
1: ์
0: พญานาคเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ผมไปวัดหลายวัดเนี่ยทำไมเขาชอบสร้างพญานาคหรือว่ามันมีเกี่ยวกับการมูเกี่ยวกับพญานาคพระอาจารย์เกี่ยวอะไรกับทางพระพุทธศาสนาพระอาจารย์พญานาคเนี่ยฮะ
1: ถ้าจริงๆแล้วนะเราพูดเอาตามหลักพุทธศาสนาเลยเนาะว่าพญานาคที่เป็นผู้มีศีลอ่ะนี่ละกันพญานาคแม้แต่พระพุทธเจ้าเองสมัยเป็นโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นพญานาค
0: เคยด้วยเหรอครับ
1: เคยแล้วก็รักษาศีลนะรักษาศีลในความที่ว่าเป็นสร้างศีลบารมีนะศีลบารมีบารมีศีลเนี่ยทำให้เต็มขึ้นมาก็จะพูดเรื่องนี้เป็นประจำแต่ว่าเขาจะไม่ได้บรรลุโสดาบันนะจะไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันใดกันหนึ่งถ้าเรานึกถึงพญานาคเราควรจะนึกถึงศีลเราควรจะนึกถึงศีลเพราะอะไรเพราะนี่คือเอาหลักธรรมนะเพราะเรื่องในอดีตไม่ว่าจะชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนั่นนี้โน้นหรือว่าเคยเกี่ยวข้องกับพญานาคเนี่ยพญานาคก็คืองูประเภทหนึ่งของสมบัติเป็นงูที่ว่าเอาว่าเฉลี่ยแล้วก็มีพิษละกันนะเป็นสัตว์มีพิษมีทั้งเขี้ยวและพิษนะและพลังนะในการที่จะทำร้ายคนอื่นประเด็นของพญานาคคือว่าคุณมีเครื่องมืออะไรคุณก็จะใช้เครื่องมืออย่างนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสุนัขหมาเนี่ยนะมันมีแต่ปากใช่ไหมมันจะ ถือของมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับหมาตัวอื่นมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับมนุษย์มันก็ใช้ปากมันจะกัดคนอื่นทำร้ายคนอื่นก็ใช้ปากปากเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือของสุนัขไม่ว่าจะทำร้ายพูดคุยกินอาหารถือของเล่นกันมันใช้ปากหมดเลยเพราะมันมีปากอย่างเดียวไงโอเคป่ะนี่คือตัวอย่างของสุนัขใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้คนมันมีเครื่องมือหลายอย่างมีทั้งมือทั้งเท้าทั้งอะไรมันใช้เครื่องมือได้หลายอย่างเอาไม้มาต่อเป็นเครื่องมือคนเรามันใช้มีเครื่องมืออะไรแล้วก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างไม่มีปัญหากลับมาที่พญานาคพญานาคมีเครื่องมือคือพิษของมันเพราะมันเป็นสัตว์มีพิษเนี่ยจะใช้พิษเท่านั้นแล้วก็ฤทธิ์อะไรต่างๆที่เหล่าพญานาคจะมีเช่นลำแสงออกจากตาพิษประเภทนั้นประเภทนี้กำลังในการที่จะคือซึ่งทักษะหมายถึงว่าเครื่องมือของเขาทั้งหมดอ่ะมันเป็นอันตรายทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: เป็นอันตรายทั้งหมดเลยแต่ประเด็นคือของบริษัทเขาไม่ใช้เครื่องมือนั้นทำร้ายคนอื่นไม่ใช้เครื่องมือนั้นในการเบียดเบียนคนอื่นเข้าใจไหมฉันมีพิษแต่ฉันก็ไม่ใช้พิษฉันมีเขี้ยวแต่ฉันไม่ใช้เขี้ยว
0: ครับ
1: ฉันมีเล็บแต่ฉันไม่ใช้เล็บก็อย่างสมมติเราจะด่าเพื่อนอย่างเงี้ยเรามีคำด่าดีๆตั้งเยอะแยะแต่ฉันไม่ด่าเธอ
0: ครับ
1: ทำไมฉันจะพูดดีๆกับเธออันนี้คือคนดีๆก็จะคิดอย่างนี้ไงเข้าใจไหมคือถ้าปากใครจัดๆหน่อยนะคือก็มักจะเขาจะใช้คำจัดๆ
0: บาง
1: คร
0: ั
1: ้งนั่นเพราะเขาจะใช้เครื่องมือที่เขาถนัดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาฝึกมาเต็มที่นะแต่กรณีพญานาคเนี่ยเขาจะไม่ใช้เพราะว่าเขาเห็นว่านี่คือศีลของฉันถ้าใช้ไปปุ๊บเขาตายคนนั้นตาย
0: คร
1: ับตายแล้วฉันไม่ทำเพราะนั่นคือเป็นศีลและบารมีอันนี้คือหลักธรรมนะคุณสมบูรณ์นะนี่คือหลักธรรมเราต้องคิดอย่างนี้เราเห็นพญานาคเราต้องนึกถึงศีล
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เขาสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้สิเข้าใจไหม
0: ถูก
1: มันจะเป็นลักษณะแนวมูแนวที่จะขอพรนั่นนี่อะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ครับคือมีแต่ขอพรพญานาคนี่นั่นนู่นอะไรกับพญานาคค
1: ือ
0: จะเป็นอย่างนั้นไปจนหมดผมก็เลยสงสัยว่าทำไมวัดเดี๋ยวนี้ทำไมเขาชอบสร้างพญานาคและสร้างองค์ใหญ่ๆด้วยแล้วก็มีความเชื่อพุทธศาสนิกชนก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าอ๋อถ้าฉันไปบนบานศาลกล่าวมูกับพญานาคแล้วฉันจะต้องถูกหัวจะต้องนั่นต้องนี่ซึ่งผมก็งงมันเกิดอะไรขึ้นหรือเกี่ยวอะไรกับพญานาคฮะอาจารย
1: ์แล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็คือ
0: ครับ
1: ในการที่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนาะพญานาคก็จะมีพญานาคมัจจุลินทร์นะจะมารักษาพระพุทธเจ้าคือถ้าเรานึกถึงความดีของใครก็ตามไม่ว่าจะท้าวเวสสุวรรณพญานาคเนี่ยคือมันดีหมดอยู่แล้วไงเรานึกถึงความดีที่เขาทำอันนี้คือสิ่งที่ดีก็ถ้าเราเห็นเขาสร้างเราก็นึกถึงความดีของพญานา
0: ค
1: เราก็จะไม่งมงายไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะตั้งอยู่ในธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งพญานาคก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าดีไงนี่นั่นเอง
0: ถ้าชาวพุทธเนี่ยจะไปสักการะพญานาคกราบไหว้พญานาคพระอาจารย์ช่วยสรุปให้หน่อยว่าถ้าจะไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของพญานาคและเอามาปรับใช้กับตนเองคืออะไรบ้างครับพระอาจารย์ฮะ
1: ตอนอธิษฐานคุณสมบัติตอนอธิษฐาน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราอธิษฐานกับพญานาคอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าอธิษฐานกับท้าวเวสสุวรรณยักษ์ใดๆก็ตามนะ
0: คร
1: ับ อย่าไปอธิษฐานว่าขอให้ฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ฉันสำเร็จนั่นนี่อย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นแต่อธิษฐานสร้างเหตุนะให้อธิษฐานอย่างนี้ว่าฉันขอตั้งมั่นในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฉันขอตั้งมั่นในการที่จะมีจิตเมตตาอยู่เสมอนะอธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
0: ครับ
1: ไม่ใช่อธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะได้ไม่ใช่แต่อธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
0: ให้สำเร็จ
1: ถูกใช่ให้ที่เราอาจจะทำแต่มันอาจจะยังมีความขี้เกียจอยู่บ้างเช่น
0: ไม่แน่นอนอะไรต่างๆใช่คร
1: ับอันนี้มันตีความได้สองอย่างเอาที่ตรงๆเลยก็คือที่เราทำได
0: ้
1: แต่ว่าเรายังมีกำลังใจไม่เต็มที่ในการทำสิ่งนั้นนะเช่นเราคิดว่าเราอ่านหนังสือวันละ5ชั่วโมงได้ถ้าฉันเตรียมสอบแต่ถ้าอ่านไป 2-3 ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วมันง่วงฉันจะไปนอนไม่ได้ฉันไม่มีกำลังใจในข้อนี
0: ้ครับ
1: หรือกำลังใจในการออกกำลังกายหรือกำลังใจในการทำอะไรก็ตามแต่ที่เราอาจจะมีพลังใจหย่อนย่อหย่อนไ ราไปอธิษฐานเพื่อเพิ่มกำลังใจตรงนี้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วพอทีนี้พอเราจะทำไม่สำเร็จเช่นเราอาจจะง่วงนอนอย่างนี้เป็นต้นนะตอนเราไปอธิษฐานต่อพญานาคหรือต่อพระพุทธรูปไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้จังหวะที่เราจะทำชั่วเนี่ยมันจะฉุกคิดมาได้นิดหนึ่งว่าโอ้เราไปอธิษฐานต่อสมเด็จเตี่ยไว้สมเด็จนั่นนี่ไว้สมเด็จพญานาคไว้อะ
0: ครับ
1: มันจะมามีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาเราก็จะละอายในการทำบาปนั้นเราก็จะไม่ทำบาปนั้นเราก็จะทำความดีขึ้นมาต้องอธิษฐานอย่างนี้อย่าไปอธิษฐานขอ

0: เช่นบิดามารดาหรือคนที่ทำดีต่อกันมีบุญร่วมกันเนี่ยเมื่อจากกันไปแล้วก็คือตายกันไปแล้วตายจากกันไปแล้วเนี่ยในอนาคตจะมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันในชาติหน้าหรือมีโอกาสได้เจอในอนาคตกันบ้างไหมครับอาจารย์คือในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีความเชื่อด้านนี้บ้างไหมครับ
1: คุณจงวนกำลังพูดถึงว่าชาติหน้ามีจริงไหม
0: มีจริงในมุมมองของศาสนา
1: โอเคสมมติว่าถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็คือจบเลยถูกป่ะก็คือไม่เจอกันถ้าชาติหน้าไม่มีจริงโอเคไม่มีปัญหาชาติหน้าไม่มีจริงแล้วก็ไม่เจอกันก็จบเลยนะทีนี้ชาติหน้ามีจริงมันก็ไม่แน่เหมือนกันคำว่าไม่แน่อาจจะไม่มาเจอกันเลยก็ได้เพราะอะไรมันมีเคสอยู่คุณสมบัติเคสก็คือว่าถ้าคนนั้นที่เขาตายไปแล้วนี่เขาเป็นพระอรหันต์เราจะไม่ได้เจอเขาอีกเราจะไม่ได้เจอเขาอีกเพราะเขาจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะหรือถ้าตัวเราชาตินี้เราเป็นพระอรหันต์นี่ชาติหน้าเราก็จะไม่มาเจอเขาอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะเราก็จะไม่ไปเกิดอีกแล้วมันก็จะมีเคสแบบนี้หรือถ้าทั่วๆไปที่เรามักจะเข้าใจกันคือว่าชาติหน้าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่เราจะได้เจอกันอีกนะถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าเป็นไปได้แล้วต่อให้ชาติหน้ามีจริงมันก็มีเคสที่มันจะไม่เจอกันแน่นอนก็อย่างที่ว่าไปคือเป็นพระอรหันต์ไม่คนใดก็คนหนึ่งก็จะไม่ได้เจอกันไปอีกทีประเด็นคือแล้วเราจะไปเจอกันทำไมชาติหน้า
0: ทุกคนก็อยากเจอนะครับเช่นอยากจะเจอคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำบุญร่วมกันคนไหนไม่ทำดีกับเราก็ไม่อยากเจอพระอาจารย์เคยได้ยินไหมว่าเฮ้ยตัดบุญตัดกรรมต่อกันฉันกวดน้ำความขัดอันนี้คือคนไม่อยากเจอแต่ถ้าเกิดคนที่อยากเจอเราก็จะบอกว่าอ๋อชาติหน้าขอให้ได้กลับมาพบมาเจอกันอีกแอบมันจะมีสองแง่พระอาจารย
1: ์โอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างคนดีๆอย่างพระพุทธเจ้
0: า
1: อย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เจอท่านแล้วนะเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไง
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีการที่ดีที่สุดนะคือจึงอยากจะเสนอโซลูชันอีกอันหนึ่งว่าแทนที่ว่าเราจะไปเจอกันชาติหน้าหรือเขาอาจจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่เจอเขาแน่นอนหรือเราอาจจะปรินิพพานเราก็ไม่ได้เจอเขาแน่นอนใช่ปะหรือถ้ามีก็แหมอยากจะเจอกันอีกโนคุณไม่ต้องไปรอชาติหน้าเอาตอนนี้นะตอนเนี้ยถ้าเรานึกถึงความดีของเขาแล้วเอาความดีของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเรานี่คือใกล้กันเลยนะคุณสม
0: บ
1: ัติใกล้กันติดกันเลยต่อให้ชาติหน้าไม่มีก็เดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันแล้วต่อให้ชาติหน้าไม่มีแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าชาติหน้าจะมีไหมเพราะอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ไงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ดีสุดๆเลยประเสริฐสีไม่เจอท่านแล้วแน่นอนแต่ว่าถ้าจิตใจคุณไม่กระวนกระวายผมระงับเป็นอารมณ์มันเดียวมีพื้นฐานไม่พูดด่าใครว่าใครมีจิตเมตตานี่ถือว่าคุณอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้านะติดกันเลยติดชายสังกติท่านเลยท่านอยู่ในใจเราแล้วท่านอยู่ในใจเราแล้วไม่ต้องรอเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่ต้องรอไปวัดเดี๋ยวนี้เลยนี่จะเป็นโซลูชันที่จะดีที่สุดแล้วถึงจะเรียกว่าอยู่แล้วถ้าพ่อแม่สมมติโอ้พ่อแม่จากเราไปแล้วเราคิดถึงจังอยากเจออีกขอให้ได้เป็นพ่อเป็นแม่กันอีกคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจเราเลยเนี่ยตอนเนี้ยปึ้งเลยท่านเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมเราจะมีเมตตาทางกายวาจาใจทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่ท่านมีเราเป็นอภิชาติบุตรด้วยนะถ้าท่านมีอะไรมีจิตเมตตามีศีลเราจะมีการให้ทานเราจะให้ทานตามท่านเราอยู่ด้วยกันได้เลยตอนนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยอันนี้หลวงรอ9ใช่ไหมท่านสวรรคตไปแล้วโอ้ท่านมีความดีมากๆเลยอยากจะเป็นอยู่ต่อไปอีกถ้าท่านปกครองเนี่ยเราจะไปอยู่ที่นั่นเอาตอนนี้เลยคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจแล้วทำตามนั้นเราอยู่ด้วยกันเลยนี
0: ่
1: เป็นมิติที่ดีที่สุดที่ท่านบอก
0: เดี๋ยวบอกนะครับน้อมนำความดีแล้วก็นำสิ่งดีๆของท่านเนี่ยมาประพฤติแล้วก็มาปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด นะครับก็คือไม่ต้องไปรออนาคตว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันหรือเปล่าเพราะเรื่องของชาติหน้าเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่แน่นอนนะครับเอาชาตินี้สิ่งที่อยู่ปัจจุบันดีกว่าเอานำความดีของคนที่คุณอยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกันในชาติหน้าหรือในอนาคตเอามาใส่ในใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าเขามีศีลที่ครบศีล

0: ดีๆหรือสิ่งดีๆเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติและระลึกถึงนะฮะของคุณงามความดีของเขาอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องไปรอถึงอนาคตนะครับไม่รอต้องไม่รอไม่รอถึงวันที่เราจะต้องจากกันไปนะครับอันนี้สามารถทำได้เลยครับพระอาจารย์ครับมีคำพูดบอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือบางทีคนมาทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดใจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดเขาบอกว่าสำหรับคนเหล่านี้วิธีการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการแผ่เมตตาและให้อภัยกับคนเหล่านั้นอันนี้มีตอบมาในหนึ่งจริงไหม
1: แก้แค้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าทั่วไปเขาทำมา
0: พระอาจารย์
1: เอาด่าเรามาเขาทำให้เราเจ็บ
0: ไหมครับ
1: เราแค้นเราแค้นนะเราก็เลยคิดว่างั้นต้องทำให้เขาเจ็บมากกว่าเรานิดนึงหรือเป็นสองเท่าแต่เขาด่ามาเจ็บๆเราก็ต้องด่ามันต่อไปเจ็บๆสักสามสี่คำอย่างเงี้ยนั่นแหละคือจึงเรียกว่าแก้แค้นและเธอโดกับมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าการที่เรามีความแค้นอยู่ในใจจะเอาความแค้นออกไปชำระแค้นออกไปเนี่ยถ้าเราทำสิ่งที่สะใจเนี่ยความสะใจเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่เป็นความรู้สึกคนละแบบแล้วเราได้ด่ามันเนี่ยเราสะใจใช่ไหมเราได้ทำมันตอบเนี่ยเราสะใจนั่นไม่ใช่นั่นยิ่งเพิ่มความแค้นเข้าใจไหมเพิ่มความแค้นตรงไหน
0: สะใจครับ
1: เราแค้นเขาสิเราแค้นเขา
0: สะใจครับ
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจงวนฟังชุดนี
0: ้ผ
1: มไม่ได้จะเปรียบเทียบไป
0: เราแค้นเขา
1: คุณเป็นแผลอยู
0: ่
1: คุณเป็นแผลอยู่แล้วมันก็คัน
0: ทำไมเป็นอย่างนั้น
1: โอเคว่าแผลยุงกัดนี้เป็นต้นนะแผลยุงกัดคันเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเกาพอคุณแก้ปัญหาด้วยการเกาเนี่ยมันจะมันนิดนึงนี่แหละคือการแก้แค้นทั่วไปที่เราจะแบบมันด่ามาใช่ไหมมันแสบเราก็เลยจะด่ามันกลับนี่คือการที่ด่ากลับเนี่ยคือการเก่าการที่ทำก็กลับนี่คือการเก่าเราจะรู้สึกสบายหน่อยหนึ่งตรงไหนตรงที่มันสะใจแต่เดี๋ยวก่อนเวลาคุณถูกยุงกัดวิธีแก้มันไม่ใช่เก่าไหมหรอคุณต้องใส่ยาป่ะใช่มันไม่ใช่เกานะเพราะว่ายิ่งเกายิ่งเวอร์ยิ่งเวอร์เชื้อโรคยิ่งมากแผลยิ่งใหญ่
0: ต้องทายาให้หายคัน
1: เชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันน่ะก็ไปไม่ใส่ยาก็เกาสิเกายิ่งเวอร์ยิ่งเวอร์เชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันหนักกว่าเกาอีกมันเลยไม่ได้เป็นการรักษาแผลยุงกัดไงการเกานี
0: ่ถ้า
1: เรียบกลับมาว่าเขาที่ไม่เราเจ็บใช่ป่ะด้วยคำพูดด้วยการกระทำทางกายเราเป็นแผลแล้วตอนเราถูกทิ่มแล้วนะเราก็เลยว่ามันต้องด่ามันกลับต้องแทงมันกลับต้องทำร้ายมันกลับมันโกงมาเราโกงกลับแล้วก็คือเกาไงเกาแล้วเรารู้สึกสบายสะใจแต่ว่าแผลไม่หายหมายความว่ามันไม่ได้หายแค้นนะ
0: ครับ
1: มันจะมีการผูกเวรกันเกิดขึ้นแค้นที่ฝังลึกลงไปเขาเรียกเวรมันก็จะแสบมากขึ้นมันก็จะฝังลึกลงมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นในชีวิตของเราดูหนังโคเรียดราม่าเกาหลีอ่ะคุณจวนมันจะพวกแก้แค้นเนี่ยนะหรือดราม่าอินเดียเนี่ยนะมันก็สุดท้ายเนี่ยอย่างเงี้ยใช่สิบปีล้างแค้นไม่สาย
0: คือหนังจีนก็ได้พ่อจ
1: ้ะแต่ว่าคนที่ไปต้องเอากลับเนี่ยตัวเองกลับไม่มีความสุขตัวเองกลับไม่มีความสุขคิดว่าค่าคนที่เรารักแล้วเนี่ยนะเราคิดว่าเราจะสบายใจเรากลับกลายเป็นมันยังมีแผลอยู่ในใจอยู่มันยังทุกข์ใจอยู่แล้วเพราะนั้นมันจึงไม่ใช่แก้คำว่าแก้เนี่ยความแค้นออกไปแก้นี่คือเหมือนกับเราปมอ่ะมันเป็นปมอยู่เราจะถอดปมอ่ะแก้ปมอ่ะ
0: ครับ
1: แก้ด้วยการทำให้เขาเจ็บเนี่ยไม่ใช
0: ่
1: มันต้องแก้ที่ปมที่โผล่อยู่ในจิตใจเราแต่นี่คือแก้ความแค้นความแค้นอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจเรา
0: ครับ
1: ความแค้นไม่อยู่ที่เขาทำเข้าใจไหมเขาทำให้เราแค้นใช่แต่ความแค้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจเราตอนนี้ยุงกัดเราใช่แต่แผลอยู่ไหนแผลอยู่ที่ผิวหนังเราไม่อยู่ที่ปากยุง
0: ครับ
1: เข้าใจไหมแผลอยู่ที่ผิวหนังเราเขาทำให้เราแค้นความแค้นไม่อยู่ที่เขาแล้วตอนนี้มันอยู่ที่จิตใจเราเราต้องแก้เราต้องปลดล็อกที่จิตใจเราเราต้องทายาใช่ทายาไม่ทาที่ปากยุงแต่ทาที่ผิวหนังเรา ทำยังไงก็อย่างที่เขาว่านี่เลยถูกต้องเป๊ะแผ่เมตตาใช่ไหมให้อภัยเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกคลายปมแก้ความแค้นทายาที่จิตใจของเราทีนี้ประเด็นมันคือว่าโอ้โหมันทำไม่ได้ง่ายป่ะใช่ไหม
0: ทำยากครับพระอาจารย์โอ้สมมติเข้ามาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยอาจารย
1: ์
0: โอ้ยมันอภัยยังไงอ่ะหาเมตตายังไงมันมาพูดจาทิ่มแทงโอ้ยยอมไม่ได้อันนี้แค่คำพูดนะครับถ้าเกิดมีการกระทำบวกเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ปี๊ด
1: มี
0: แผ่เมตตาไม่ได้หรอครับอภัยยังอภัยได้ยากเลยครับพระอาจารย
1: ์
0: มีวิธีไหมพระอาจารย์เอาแบบปฏิบัติแบบได้เลยจริงๆ
1: ก็มีตัวอย่างก็ส่งมาให้ดูนะเป็นคลิปคุณสม
0: บ
1: ัติการจราจรบนท้องถนนใช่ไหมเนี่ยมันปาดมาเนี่ยเราต้องตามไปปาดกลับอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันแค้นวิธีแก้ทำไงประเด็นแรกก่อนคุณสมบัติก็คือว่าเรารู้แล้วต้องใส่ยาโอเคไหมเรารู้แล้วต้องใส่ยายานี่คืออะไรเรารู้แล้วว่ายาคือเมตตาเรารู้แล้วยาคือเมตตาเราต้องใส่ลงไปแต่ประเด็นคือคุณอย่าใส่ผิดที่นะถ้าเป็นแผลที่เข่าแล้วไปใส่ยาที่ตาตุ่มน่ะมันจะไม่หายมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันใส่ผิดที่เข้าใจไหมใส่ผิดที่อ่ะแล้วก็ยาทาเนี่ยก็อย่าเอาไปกินนะใช้ให้ถูกประเภทด้วย
0: ครับ
1: ยาทาไปกินนี่แย่เลยเข้าใจไหม
0: ตายเลยครับ
1: หรือยากินเอามาทามันก็ไม่หาย
0: นะมันก็ไม่หาย
1: มันก็ไม่หายโอเคอันดับแรกที่ว่าต้องใส่ให้ถูกที่คืออะไรคือสติจะเป็นตัวตรวจหาหัวลูกศรเราต้องตั้งสติก่อนแต่นี่เป็นอุปมาของพระพุทธเจ้าเนาะคนถูกแทงในลูกศรอาบยาพิษเราจะต้องตรวจหาหัวลูกศรก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นนี่คือข้อที่หนึ่งเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราตั้งสติไม่ได้แล้วเราก็เมตตาไปมันจะก็จะมีแต่ปากไงมันไม่โดนในจิตใจของเราว่ามันจี้ตรงไหนเราจะต้องตั้งสติไว้ก่อนข้อที
0: ่
1: ต้องตั้งสติไว้ก่อนแล้วข้อที่สองต้องเอามีดเนี่ยปาดลงไปที่พระอาจารย์เคยพูดอยู่แล้วมีดเนี่ยต้องปาดลงไปตรงแผลข้อนี้หมายถึงปัญญาแล้วพอเราตรวจดูตั้งสติแล้วเนี่ยคุณจี้ตรงไหนจี้ตรงที่เขาด่าตรงนี้เขาด่านะนี่คือเรากำลังจะใส่ยาให้ถูกประเภทว่ายากินก็ต้องเอามากินนะยาทาก็ต้องมาทานะ
0: ครับ
1: สมมติเรารู้แล้วว่าเราโกรธตรงนี้เขาด่านะแล้วเราก็กำหนดดูว่าเขาด่าเนี่ยด่าเราเพราะอะไรก็ด่าเราเพราะว่าเราขับรถช้าอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: แล้วเขาด่าเราเพราะว่าเขาอารมณ์เสียจากที่ไหนมาก็ไม่รู้เดี๋ยวบางคนเนี่ยเขาอารมณ์หงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วก็อยู่ก็มาด่าเราว่าเราเอาเราก็ไม่เห็นทำอะไรผิดเนี่ยเข้าใจ
0: ไ
1: หมพอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วในข้อที่สองที่ว่าต้องใช้ปัญญานี่คือตรวจดูว่าก็ถ้าเราผิดเราก็ผิดจริงอ่ะก็ถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดนี
0: ่
1: ถ้าเราผิดเราก็ผิดจริงอ่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดอ่ะก็ถ้าผิดเราก็ยอมรับผิดไปถ้าไม่ผิดเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเพราะที่เขาด่ามันไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: นี่คือปัญญาที่เราต้องมองไว้ก็คือหมายความว่าเอายาทาหรือยากินให้มันถูกแล้วใส่ลงไปตรงนี้คือการเมตตาละเมตตาตรงที่ว่าก็เขาหงุดหงิดคนนี้เขาหงุดหงิดคนนี้เขาร้อนใจคนนี้เขารีบไปไหนไม่รู้โอ้เขาด้วยความร้อนในจิตใจของเขาด้วยความหงุดหงิดของเขาด้วยโทสะในจิตใจของเขาเขาก็เลยไปกระเทือนคนอื่นไปหมดเลยรวมทั้งเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเรานี่คือขั้นตอนที่สามใส่ลงไปกินลงไปให้ถูกนะ
0: ครับ
1: คือแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเราให้ตัวเราเป็นสภาวะอากาศแผ่ให้เขาเพราะว่าเขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้เขาร้อนใจอยู่ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นี้ทำให้เขาไปกระเดือนคนอื่นรวมทั้งตัวเราด้วยใช้ให้เขาเย็นๆลงเนี่ยเพราะว่าตัวเราสบายแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนละเราต้องแผ่เมตตาผ่านตัวเราให้เขาสามขั้นตอนนะสามขั้นตอนหนึ่งตั้งสติไว้ตั้งสตินี่เปรียบเหมือนการตรวจหาหัวลูกศรเนาะสองดูปัญญาว่าเฮ้ยเราผิดป่ะถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดก็เราก็ผิดเองถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเดี๋ยวเขาด่าเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คื เลือกยาให้ถูกประเภทว่ายากินหรือยาทานะก็คือเมตตามี2แบบหนึ่งเมตตาแบบกินเมตตาแบบทาทีนี้ใช้ลงไปเลยใช้ลงไปก็คือแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองผ่านให้กับเขาผ่านให้กับเขาให้กับเขาแล้วผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายและอันนี้ก็จะทำให้การแผ่เมตตาเนี่ยได้ผลหมายความว่าตัวเราก็จะไม่ทุกข์ด้วยแล้วเขาจะมามีปัญหากับเราก็จะลดลงด้วยมันจึงเป็นการแก้ความแค้นได้ดีที่สุดตรงที่หนึ่งความแค้นเดิมหายไปความแค้นใหม่จะไม่เข้ามา
0: ครับ
1: สองช็อตเลยตรงนี้เจ้าบ้าน
0: ครับพระอาจารย์ครับมีคำถามครับเรื่องของการทำงานณวันนี้นะครับทำงานก็มีเรื่องของงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็บางทีอารมณ์ค้างกลับมาที่บ้านต่อเนี่ยทำยังไงดีครับพระอาจารย์ที่จะทำใจให้สงบแล้วก็ทิ้งความเครียดจากออฟฟิศไว้ที่ทำงานได้นะครับพระอาจารย
1: ์คำถามอยู่ในคำตอบเลยคำตอบอยู่ในคำถามคือเพราะเราทิ้งไม่ได้ไงเราทิ้งไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันต้องทิ้งไงนี่คือคอนเซปต์ว่ามันต้องทิ้งมันต้องวางให้ได้ตั้งแต่ที่ทำงานคุณก้าวออกประตูห้องทำงานมาเราต้องวางเลยแต่มันวางไม่ได้นี่เพื่อที่ให้ไม่เครียดข้างนอกใช่ไหมคุณต้องวางแต่วางไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนก่อนออกจากที่ทำงานเนี่ยจะวางให้ได้เนี่ยต้องมีสติต้องตั้งสติไว้ตั้งแต่ก่อนสตาร์ทก่อนออกจากที่ทำงานเนี่ยเราตั้งสติไว้แล้วไม่ใช่ว่ามาระหว่างทาง
0: คร
1: ับเนาะเราตั้งแต่ที่ทำงานปุ๊บเราโอเคงานวันนี้โหเครียดมากเลยเอางี้เราแบ่งส่วนไว้อันนี้เสร็จเรียบร้อยวันนี้ฉันทำวันนี้เสร็จเรียบร้อยตึ๊ดๆๆดีงามเรียบร้อยอันนี้ฉันจะมาทำวันพรุ่งนี้เราต้องแยกไว้ก่อนตรงนี้เลยเพราะสตินี่คือการจัดระเบียบสตินี่คือการแยกแยะถ้าเราแบบไม่แยกแยะตรงนี้มันจะปนกันมันจะงงๆแล้วฉันทำอะไรเสร็จฉันทำอะไรไม่เสร็จโอ้แล้วทำไงมันจะค้างอยู่ในจิตใจใช่ไหมตอนนี้สติคือการแยกแยะว่าอันนี้ฉันทำเสร็จแล้วอันนี้ฉันยังทำไม่เสร็จไอ้ที่ฉันยังทำไม่เสร็จฉันจะมาทำต่อพรุ่งนี้แค่นี้เองคุณสมบัติด้วยการตั้งสติแบบนี้กำหนดเนี่ยกำหนดคือการแยกแยะใช่ไหมพอคุณแยกแยะแจกหมดหมู่เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วออกจากที่ทำงานมันจะวางได้เพราะเราแยกแยะไว้แล้วเดี๋ยวว่าอันนี้มาต่อพรุ่งนี้แต่นี้ถ้าจิตมันจะแวะเข้าไปว่าเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะทำไงนะเอาก็นี่ไงจะมาตอบพรุ่งนี
0: ้
1: ไงมันจะตอบอยู่ในตัวมันจะวางได้มีคำว่าประสิทธิภาพความสามารถในการวางที่พูดถึงทิ้งตรงนี้แหละมันจะทำได้ดีเพราะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบมั่วๆแต่เพราะเรามีการตั้งสติไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่ทำงานมันระหว่างวันเนี่ยมันจะวุ่นวายนั่นนี่โน่นโทรศัพท์เข้าออกคนมีติ้งนั่นใช่ไหมแต่ตอนก่อนออกจากที่ทำงานก่อนจะปิดงานปิดจ็อบคุณต้องปิดจบให้เรียบร้อยนั่นคือสตินะอาจจะแบบเพลสติลืมไปนั่นนี่ระหว่างงานแต่ตอนสุดท้ายต้องมีสติ
0: ครับ
1: มีสติตอนสุดท้ายกับมีสติตอนเริ่มพรุ่งนี้เช้าเรามาปุ๊บเรามีสติเริ่มเลย
0: ครับ
1: เมื่อวานทำอะไรเสร็จแล้ววันนี้ทำอะไรต่อนี่มันจะมีสติเริ่มระหว่างวันก็วุ่นวายไปแล้วก็มีสติจบออกจากที่ทำงานมันก็จะไม่วุ่นวายละ
0: ครับ
1: เราก็จะมากำหนดดูตรงนี้ได้การกำหนดตรงนี้คือสตินะสติก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้ดีเราก็จะไม่เครียดจากที่ทำงานมาต่อที่บ้านก็จะไม่เพิ่มความสามารถในการปล่อยวางได้ลดความเครียดได้นั่นเองเป็นบ้าง
0: ครับพระอาจารย์ครับเขาบอกว่าการปรนนิบัติพ่อแม่คือการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้ปฏิเสธไม่ได้พ่อแม่คือผู้มีพระคุณสูงสุดของเราเราก็จะต้องดูแลท่านนะครับในยามแก่ชราหรือในยามที่เรามีโอกาสทุกโอกาสครับปรนนิบัติพ่อแม่คือมงคลอันสูงสุดแต่มีอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ครับถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นพิษหรือว่าเป็นท็อกซิกเนี่ยก็คือว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ถูกกับเราหรือว่าพ่อแม่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับเราว่าอย่างนั้นเถอะเราจะอาตันยูอย่างไรให้ใจไม่พังครับอาจารย์ครับ
1: โอเคจังหวะนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้หลายประเด็นเลยเนาะเกี่ยวว่าแม่ลูก
0: แม่ระแกฉันหรืออะไรพวกนี้อาจารย
1: ์ตัดแม่ตัดลูกกันอย่างเงี้ยอ่ะ
0: เออจริง
1: ตัดแม่ตัดลูกกันเงี้ยตัดพ่อตัดลูกกันเงี้ยอ่ะ เรื่องพวกนี้ถามว่าเออเราจะแบบหลักธรรมมันจะอยู่ตรงไหนอันดับข้อแรกก่อนนะคุณวุฒิเขาไม่ได้ผิดศีลนะคนที่ตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยเขาไม่ผิดศีลนะเขาผิดศีลตรงไหนอ่ะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้ผิดศีลนะ
0: อ้าวถ้าลูกตัดแม่ตัดพ่อไม่ดูแลอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่นี่มันก็ผิดศีลสิครับไม่กตัญญูไงพระอาจารย์อกตัญญูอันนี้ไม่ผิดหรอกครับ
1: ศีลเนี่ยคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัย
0: อ้าว
1: ก็ไม่ได้ผิดนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้ว
1: เอาใหม่พระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยมเราได้เคยยินข่าวว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มีใช่ไหม
0: ครับ
1: นั่นคือฆ่ากันนะฆ่ากันนี่มันผิดแน่นอนใช่ปะล่ะ
0: คร
1: ับแต่นี่เขาไม่ได้ฆ่ากัน
0: อ๋อ
1: ดีแล้วเขาไม่ได้ฆ่ากัน
0: คำคติมันมีบอกว่าอะไรนิมิตต่างสาธุรูปนามกตัญญูกตเวทิตาเขาบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเอ้าถ้าเราไม่กตัญญูเราก็ไม่ใช่คนดีพระอาจารย์อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนี่ครับ
1: คือเป็นงี้ว่าถ้าไม่ฆ่ากันเนี่ยก็ไม่ผิดศีลก็ดีระดับที่คุณมีศีลใช่ไหมแต่ว่าแม่ลูกอาจารย์บอกให้ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดหรอกมันก็แค่พูดกันเฉยๆนี่แหละว่าเออฉันจะตัดเธอแล้วนะแต่ว่าก็คุณไปสายเลื่อนเดียวกันคุณจะไปตัดขาดได้ไง
0: ยังมีเยื่อใยกันอยู
1: ่แน่นอนแน่นอนต่อให้เขาบอกว่าประกาศตัดกันแล้วนะมาตัดกันเลยเนี่ยพูดกันเลยใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่าไม่พูดกันเนี่ยไม่โทรหากันแต่ต้องได้คิดถึงกันแน่นอนต้องได้คิดถึงกันแน่นอนคิดถึงกันเนี่ยคือตัดไม่ขาดนะตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกพูดได้เฉยแต่ตัดยังไงตัดไม่ขาดหรอกแม่บอกไม่คิดถึงลูกโดย
0: เป็นไปไม่ได้พระอาจารย
1: ์ไม่จริงขอเขาอยู่ห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาหรือว่าอาบน้ำอยู่เขาต้องได้คิดแวบหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วหรือลูกบอกไม่คิดถึงแม่ไม่โทรหาไม่โทรหาจะอาจจะดูจากเบอร์ได้ว่าไม่โทรจริงใช่ไหมไม่ส่งความจริงแต่ต้องได้คิดถึงแน่ต้องได้คิดถึงแน่เวลาเห็นแม่คนอื่นเขาคุยกับลูกเขาเราต้องได้มีคิดแบบหนึ่งแน่นอนอันนี้คือตัดไม่ขาด
0: แบบนี้บ้าง
1: อันนี้คือตัดไม่ขาดคืออย่างน้อยแบบอาจจะไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้หรอกแต่จะนึกถึงว่าเออแม่มีบุญคุณนะแค่นี้คุณก็ตัดไม่ขาดแล้วยังไงตัดไม่ขาดแน่นอนอาจารย์จะบอกไงประเด็นคือความบีบคั้นในวันนี้นะไม่ว่าบุคคลที่สามอ่ะสมมติลูกสบายอ่ะหรือจะจากเรื่องทำมาหากินอ่ะหรือจะจากเรื่องเพื่อนบ้านก็ได้อะเพราะมันบีบคั้นเยอะนะมันทุกเรื่องอะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าพ่อไม่ถูกกับลูกลูกไม่ถูกกับแม่อย่างเงี้ยพอไม่ถูกกันปุ๊บเลยแบบจะตัดกันการบีบคั้นนี่มันบีบคั้นมาแล้ว
0: ครับ
1: บีบคั้นมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เราแบบมันอารมณ์เสียหงุดหงิดอย่างเงี้ยพออารมณ์เสียหงุดหงิดปุ๊บก็เลยว่าจะตัดกันละฉันจะตัดเธอละอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัดไม่ขาดเพราะนั้นเราไปแก้ที่เหตุจะไปแก้ที่เหตุแล้วก็จึงต้องพูดถึงว่าโอกาสว่างเนี่ยมีอยู่แล้ววิธีการต่อมาก็คือว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาเอาสมมติตัดกันแล้วเนี่ยนะที่บอกตัดกันแล้วตัดกันแล้วเนี่ยมันต้องมีช่องที่มันจะประสานกันได้มันจะมีโอกาสพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสในสภาวะที่ถูกบีบคั้น
0: ครับ
1: ถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่แล้วมันแบบบี้มากเลยเละเทะมากเลยนาสตี้มากๆท็อกซิกสุดมันต้องมีโอกาสที่มันจะเชื่อมกันได้เนาะโอกาสนั้นก็อย่างเช่นมีเมตตากันมีสมาธิกันไปทำบุญกันให้ทานกันอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะจิตเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความถูกบีบคั้นแล้วแหมจิตเราเป็นอกุศลเราจึงต้องมีสติมากๆเลยเนี่ยว่าไม่ให้เราไหลไปตามกระแสแล้วพอเราไหลไปตามกระแสเราไหลไปตามกระแสปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกบีบคั้นมากแล้วมันก็เลยจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปทีนี้ถ้าผิดพลาดไปยังไม่ถึงขนาดว่าผิดศีลพระอาจารย์มาแก้ได้หมดแก้ได้หมดไม่ผิดศีลคือไม่ลงมือฆ่ากันไม่ลงมือฆ่ากันเป็นอนันตริยกรรมอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้น
0: พ่อฆ่าแม่ยังไม่ได้ทันลงมือแต่ว่ามันมีสารตั้งต้นหรือความคิดในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันก็ยังสามารถพอที่จะแก้ไขได้
1: แก้ได้แน่นอนเพราะมันตัดไม่ขาดไอ้กระแสจิตที่มันตัดกันไม่ขาดนี่แหละเริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าไม่ดีมันก็มีแบบระหว่างสองคนนะมันถูกบีบคั้นมันอาจจะด่ากันบ้างว่ากันบ้างฉันจะเอางี้เธอจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความดีมันมีอยู่เราเชื่อมตรงนั้น มันจะต่อติดกันได้เนี่ยมันเชื่อมตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับว่าสายธนูนะคุณสมบัติสายธนูมันขาดแล้วนะยังต่อได
0: ้ครับ
1: มันต้องมีเทคนิคของช่างที่เขาจะต่อสายธนูซึ่งมันเป็นเส้นเอ็นนะมันไม่น่าจะต่อกันได้แต่เขาก็มีเทคนิคของเขา
0: ครับ
1: เหล็กเพลารถเหล็กเพลารถนะเพลารถ6ล้อ10ล้อเงี้ย
0: ครับ
1: ไม่รู้ไปขาดที่ไหนเพลาขาดเพลาขาดช่างเขายังต่อได้คุณทุกคน
0: ครับ
1: ยังต่อได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นคนดีๆเนี่ยมันต้องต่อกันได้ด้วยความดี
0: ครับ
1: คนดีๆต่อกันได้ด้วยความดีแต่ที่ต่อกันไม่ได้นะมันดิดกับคนพาลเนี่ยต่อกันไม่ได้เหมือนมหาสมุทรคนละฝั่งมันต่อกันมันไม่มีจุดต่อกัน
0: ครับ
1: ถ้ามันไม่มีข้อดีเลยมันต่อกันไม่ติดแน่แต่ว่าโอ้โหเป็นแม่ลูกกันเป็นพ่อลูกกันความดีมันมี
0: อ่
1: ะมันมีแล้วต่อตรงความดีตรงนั้นถ้าเราต่อตรงความดีตรงนั้นเนี่ยต่อได้แต่ต่อได้มันจะไม่เหมือนเก่าแต่มันต่อได้แน
0: ่ครับ
1: มันจะไม่เหมือนเก่าเพราะมันตัดกันไม่ขาดแล้วก็ต่อให้ฝั่งตายไปนะก็อีกฝั่งนึงก็ยังต้องคิดถึงอีกฝั่งนึงอยู่ดี
0: อ่
1: ะไอ้ตรงนี้แหละเราเชื่อมจากตรงนี้ก็ได้
0: ครับ
1: แต่ที่โอกาสตอนนี้ยังไม่ได้ตายจากกันเนี่ยแสดงว่าโอกาสยังมีอยู่โอกาสยังมีอยู่นี่อย่าไปคิดว่ามันหมดโอกาสแล้วโอกาสยังมีอยู่ช่องว่างยังมีอยู่แน่โอกาสว่างเนี่ยยังมีแน่ขอให้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นจุดที่เราจะเชื่อมต่อความดีสองอันมารวมกันมันดีมากกว่าสองไง
0: ครับ
1: หนึ่งบวกหนึ่งมันมากกว่าสองอะนะเป็นลักษณะที่ว่าเทียนต่อเทียนความสว่างเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าที่เทียนเล่มเดียวแน่น
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งแม่ลูกเนี่ยรวมถึงครอบครัวได้มีสติหรือถึงความดีและจะเป็นตัวที่จะประสานได้ให้เกิดโอกาสได้นั่นเองใช่ปะ
0: ครับมีสติสำคัญที่สุดนะพระอาจารย์มีสติสัมปชัญญะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติที่อยู่ในศีลในธรรมคือทำใจให้เย็นลงแล้วก็ถอยกลับมาคิดแล้วก็เดินหน้าในชีวิตต่อไปด้วยปัจจัยที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในโลกทุกวันนี้เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันทำให้คนมีความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวนี้คนเครียดมากขึ้นนะครับพระอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาคือถ้าใครดูโลกออนไลน์เนี่ยคลิปที่คนดูเยอะๆเนี่ยไม่ใช่คลิปวิชาการคลิปอะไรนะพระอาจารย์เกี่ยวกับบันเทิงอ่ะคลายเครียดแสดงว่าทุกวันนี้คนเครียดมากนะแสวงหาในบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือนำเสนอเรื่องของทางพ้นทุกข์ที่เป็นแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้เผยแผ่กันไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายคนเราก็ต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์นะครับรายการเราก็หวังว่าสิ่งที่ได้เผยแพร่ทุกอย่างทุกวันนะครับโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญคุณเตือนใจสินทุวันนิกแล้วก็ผมทรงพลชูเวศหวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีธรรมะในการค้ำจุนจิตใจแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยพ้นจากทุกต่างๆที่ทุกท่านได้เผชิญกันครับต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าพอเกิดความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแย้งอะไรต่างๆกับคนรอบข้างแล้วธรรมะข้อใดครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือว่าการสื่อสารไม่เข้าใจไม่ตรงกันกับคนรอบข้างได้ดีที่สุดครับอาจารย์ครับ
1: สิ่งที่ช่วยได้ตรงประเด็นสุดเลยก็เริ่มจากสติก่อนโดยเฉพาะยิ่งที่คนมันขัดแย้งกันเนี่ยเพราะสื่อสารไม่เข้าใจกัน
0: ครับ
1: สื่อสารไม่เข้าใจกันทำให้ไอ้ที่มันผิดน้อยมันก็ผิดมากขึ้นที่โกรธน้อยก็เป็นโกรธมากขึ้นที่ไม่โกรธก็เป็นโกรธขึ้นมาเนี่ยเพราะสื่อสารผิดสื่อสารไม่เข้าใจกันเราจะลดช่องว่างตรงนี้ได้สติเข้ามาเลยพอสติมาเสร็จปุ๊บเราจะกำหนดประโยคเราจะกำหนดคำพูดเราจะกำหนดสิ่งที่เราได้ยินนั่นมันก็จะไปตามทางไปตามทางที่จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่พอไม่โกรธไม่อะไรปุ๊บการสื่อสารเข้าใจกันแล้วปัญหาความขัดแย้งก็จะลดลงได้นะสมมติจะไม่เข้าใจตรงนี้ฉันก็ถามเธอแล้วเธอเข้าใจว่าไงเธอก็ตอบมามันก็จะลดช่องว่างของการสื่อสารลดปัญหาความขัดแย้งเริ่มจากสติต้องตั้งไว้ แล้วก็เครื่องมือเนี่ยที่จะให้เรามีสตินี้มีหลายอย่างบางทีเราก็ดูลมหายใจก็ได้นึกพุทโธก็ได้หรือไปที่ทำงานบางทีเรามีจุดที่แทนที่มันจะมาคุยกันเร่งรีบแล้วก็คุยกันช้าๆก็ได้นะทำอะไรให้มันช้าลงก็จะช่วยลดปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งได้แต่ก็จะมีเทคนิคที่ให้เพิ่มสตินั่นเองสตินี้สำคัญที่สุดเลยเชิญพัน
0: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการธรรมะระบรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
9: เมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 นเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบในเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง 300,000 คนต่อวินาทีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่ การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
10: นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์ศิลปะการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

เอาอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันเอาเรื่องเอาชัยนะคะ
0: วันจันทร์
1: วันจันทร์แล้ววัน
0: จ
1: ัน
0: ทร์สุดท้ายของเดือน
1: เป็นวันที่หลายคนตื่นมาแต่เช้านะวันนี้ต
0: ั
1: ้งหน้าตั้งตามากดเข้าไปในแอปเปล่า
0: คือทุกวันไม่ตื่นเช้าแต่ว่าวันนี้พร้อมใจกันตื่นเช้าใช่ไหม
1: ตื่นเช้านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทางข่าวยามเช้าเพจข่าวยามเช้านะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะทักทายทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนตื่นมาแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์ก่อนเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วเปิดไปที่แอปเป่าตังค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเริ่มแล้วตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมา10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรา2คนเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ช่างนะคะไปแล้วขอคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะก็ตะโกนเข้ามานะบอกว่าก
0: ดเข้าไปยัง
1: กดเข้าไปก่อนเลย6โมงพอดีนะคะตอนนั้นเราก็พยายามกดเข้าไปตอนนี้อ่ะใครที่เข้ามาฟังทางเพจข่าวยามเช้าใครสามารถที่จะยืนยันแอปเป่าตังได้แล้วนะคะกดเข้าไปขอใช้สิทธิ์ได้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยค่
0: ะ
1: ส่วนใครที่กำลังหมุนติ้วอยู
0: ่นี่โชว์ให้เลยว่าคือหมุนติ้วยังเข้า
1: ที่ฉันยังอยู่นี่เลย
0: แรกเนี่ยมันเข้าแอปได้แล้วนะพี่ก
1: ็แรกเข้าได้
0: แต่พอมันขึ้นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้
0: ก็ออกมาเพื่อรีเฟซใหม่เข้าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้
1: นี่นะคะ
0: เข้าไม่ได้เลย
1: เช้านี้เรามาสู้ด้วยกันค่ะกับข่าวยามเช้าเราสองคนก็สู้ไปกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยอย่าพึ่งใจร้อนค่อยๆทำไปเรื่อยๆกดไปพร้อมกับพวกเราสองคนด้วยเหมือนกันนะคะมาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยการมาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนในพื้นที่ของท่านด้วยส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ช่วงวันที่27-30พฤษภาคมนี้จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังแรงขึ้นนะยังไงใครที่เป็นชาวประมงนะคะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลื่นลมแรงฝนตกหนักงดออกจากฝั่งก่อนช่วงนี้ยังไงก็ให้เตรียมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนก็เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกันนะเพราะว่าภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30% ส่วนภาคตะวันออกก็ 30% นะคะรวมไปถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะค่ะอ่าวไทยเนี่ยฝนประมาณ 60% แต่ว่าภาคใต้อันดามันนั้นจะประมาณ 70% ค่ะทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: ค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะไงคุณผู้ฟังก็ติดตามแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้นะบางทีช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนแบบร้อนจัดเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำนะคะอาจจะมีฝนตกโปรยปรายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะฝนตกหนักนะคะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยช่วงนี้ ี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดด้วยกันทั้งภาคกลางภาคตะวันออกค่ะเร่งจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนะคะประสานบรรเทาภัยแล้งเพื่อเติมน้ำพื้นที่การเกษตรโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยค่ะขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจากการร่วมประชุมกันค่ะกับอนุคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลางเมื่อช่วงเมษายนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการขอความร่วมมือนะคะให้ส่งเสริมมีการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงค่ะแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะก็เลยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันค่ะให้เร่งส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะในการที่จะขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับการนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความ

0: นตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เตรียมเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะอย่างเป็นทางการวันนี้ค่ะ25พฤษภาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยค่ะโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนค่ะโดยรัฐบาลนั้นจะเข้าช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ส่วนประชาชนนั้นก็จะร่วมกันจ่ายอีก 40% ค่ะสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะสำหรับประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะตั้งแต่ 6:00 น.ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้นะคะสามารถลงทะเบียนไปได้ไปจนถึงวันที่29กันยายนนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนคุณคิดว่าไงจะถึงเวลานั้นไหม
2: ดิฉันว่าก
0: ันยา
2: ไหมไม่ถึงกันยา
0: ไม่ถึงกันยา
2: 2-3 วันนี้น่าจะครบ
0: ใช่ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่วันนี้ก็อาจจะต้องสู้กันไปหน่อยนะแล้วก็คุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะนับจากวันที่ลงทะเบียนนะบางคนเมื่อวานเนี่ยอาจจะ17ปีกว่าๆมาวันนี้18เป๊ะก็สามารถใช้ได้นะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนในโครงการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเป็นโครงการคนละครึ่ง2นะคะแล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่2นะคะโครงการคนละครึ่งระยะที่3ทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็ระยะที่4ด้วยรวมไปถึงระยะที่5และโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยนะคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถมาใช้เป็นคนละครึ่งพลัสได้ค่ะณวันที่18พฤษภาคมนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทะเบียนก่อนถ
2: ้
0: าท่านได้รับสิทธิ์ปุ๊บเดี๋ยวเราเริ่มไปใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนปีนี้เริ่มตั้งแต่การใช้เนี่ยก็เหมือนกันใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะแล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเผื่อว่าใครเนี่ยจะอยากไปใช้แบบ delivery ก็อดใจไว้ก่อนนะ
2: สั่งออนไลน์สั่งข้าวสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ก็อดใจไว้นะคะวันที่1เค้ายังไม่เปิดใช้ก็จะใช้ในเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มอันนี้สำหรับคนที่สั่งออนไลน์นะ delivery นะคะ
2: ค่ะตอนนี้ใครลงทะเบียนเห็นหลายข้อความว่าลงได้แล้วและหนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันลงได้แล้วค่ะ
0: โอ้ตายแล
2: ้
0: ว
2: เร็วเลย
0: ดิฉันยังไม่ได้นะคะ
2: ใครที่กดเข้าไปได้แล้วนะคะในแอปเป๋าตังเนี่ยเห็นแบนเนอร์ก็จะเห็นชัดเจนเขียนว่าไทยช่วยไทยนะคะกดเข้าไปได้เลยพอกดปุ๊บเขาก็จะให้กดเลือกว่าจะยืนยันรับสิทธิ์กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วถ้าคุณได้คุณจะได้ข้อความว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส
0: ดิฉันขอ
2: บ
0: คุณตรงไหนคะ
2: 40นี่เลยค่ะแบนเนอร์ตรงนี้เลย
0: ตรงนี้
2: เลยค่ะ
0: ดิฉันกดแล้วนะคะลงทะเบียน
2: แล้วเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าน
0: ี่เลยค่ะขึ้นอย่างนี้แล้วค่ะได
2: ้
0: แล้ว
2: 1มิถุนายนเหมือนกันถ้าได้แล้วจะหน้าตาแบบนี้คุณฟังลองดูได
0: ้ลองดูนะคะลองดูนะคะใครที่โชคดีนะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจข่าวยามเช้าค่ะ
2: สู้กันต่อไปในส่วนของร้านค้ากันบ้างค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าครั้งที่แล้วไม่เคยเข้าร่วมโครงการอะไรเลยก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้เลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคม2569แต่ว่าร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมยังก่อนยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะยังไงประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สามารถสอบถามนะคะข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทรที่หมายเลข02-111-1122นะคะกดเลข2เข้าไปสำหรับร้านค้าค่ะ02

0: 1111122กด3นะคะ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าใครไปธนาคารบดีก็สอบถามได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยในวันและเวลาทำการค่ะก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็รัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40นะคะก็จะช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันก็หวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยเป็นการประคับประคองค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าความพร้อมในการจัดตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้เนี่ยเน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนเลยค่ะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยค่ะทั้งด้าน

0: พร้อมทั้งผู้บริหารเขตและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะก่อนที่จะถึงวันรับสมัครแล้วก็การเลือกตั้งนะคะที่จะกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับการดำเนินงานแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งต้องทำยังไงบ้างหรือว่าหลังการเลือกตั้งค่ะรวมไปถึงระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและก็การบริหารจัดการค่ะตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นอยู่ระหว่างการรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครนะคะโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันนี้แหละค่ะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของข่าววิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
1: ค่ะก็มีการสำรวจนะคะโดยสวนดุสิตโพนะคะเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะคะโดยส่วนใหญ่นะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก็คือ 1,179 คนนะคะพบว่าส่วนใหญ่ค่ะคุณลักษณะของผู้ว่ากทมที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ก็คือ1ต้องการคนที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆอยู่ที่ 21.37 แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแล้วก็ความปลอดภัยร้อยละ 16.12 ค่ะสำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากให้เป็นนะคะนำโด่งมาเลยคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 57.67 ค่ะตามมาด้วยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 17.90 แล้วก็คุณคมสันพันวิชาติกุลค่ะร้อยละ 4.75 แล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยนะคะอยู่ที่ร้อยละ 13.75 ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคือผลโพลที่ออกมาเนี่ยพบว่า เสียงสะท้อนส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องการผู้ว่าที่มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีขณะเดียวกันนะคะคะแนนนิยมของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ราชการอดีตผู้ราชการคนล่าสุดเนี่ยก็ยังนำอยู่นะแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อผลงานแล้วก็ภาพลักษณ์ในการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะเดี๋ยวดูกันนะใครที่จะได้เลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ว่ากทม.ใครที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะคะ28มิถุนายนนี้นะคะก็อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านกันเดือนหน้านะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
0: อ่ะไปข่าวต่อไปค่ะคุณพลอย
1: ค่ะต่อไปเรายังคงกลับมาเรื่องของไทยช่วยไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าเอ๊วิธีลงทะเบียนลงยังไงคุณพี่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะรอบนี้ อย่าเข้าไปแอปอื่นเป๋าตังนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะมันจะเห็นแบนเนอร์เขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะว่าไทยช่วยไทย plusกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มที่ว่ายืนยันรับสิทธิ์อ่ะก็กดตามขั้นตอนไปได้เลยส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองอัปเดต
0: ค่ะ
1: อัปเดตเวอร์ชันดู
0: บางที
1: อาจจะท่านเครื่องท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะยังไงก็ลองอัปเดตดูส่วนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปดูหนึ่งในนั้นเป็นประชาชนที่ออกมาซื้อสินค้าแล้วพอดีเขาไปสัมภาษณ์มาความคิดเห็นคุณวิรัตพัฒน์นะคะสีเสมาค่ะหนึ่งในประชาชนที่ออกมาซื้อของวันนี้บอกว่าได้รับทราบว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยออกมาแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่ทั่วถึงแล้วก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ค่ะส่วนทางด้านผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างคุณอัมพลจตุเทนนะคะก็บอกว่ารับทราบถึงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินในวันนี้ด้วยคาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่เคยทำก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องมากขึ้นส่วนทางด้านของคุณพี่ศีลามหินค่ะอาชี

0: รักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งนะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละจะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700 บาทเป็นระยะเวลา4 เดือนนะตรงนี้จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นอย่างมากเลยค่ะทางนี้นะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำนะคะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29 พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าจะครบ30 ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในส่วนของร้านค้าเน้นย้ำกันใครที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งที่ผ่านมาคุณก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วคุณกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำให้ดีถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่จะใช้สิทธิ์เนี่ย
1: เป่าต
0: ัง
1: ค์
0: แต่ถ้าเป็นร้านค้าไปที่แอปถุงเงินนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทำได้เหมือนกันไปลงทะเบียนนะคะผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ
1: ค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือ60/40นะคะรัฐจ่ายให้60เราจ่าย40หากไม่เคยติดตั้งแอปเป่าตังเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดก่อนเนา
0: ะ
1: แล้วก็ติดตั้งแอปเป่าตังจากนั้นลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะกรณีที่ใครที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วเนี่ยก็ไปอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะคะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะหลังจากนั้นถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแอปเป่าตังเรียบร้อยเข้าไปกดแบนเนอร์โครงการแต่ว่าต้องเข้าให้ได้ก่อนนะมีหลายท่านเข้าได้แล้วนะคะคุณสุนทรคุณพี่กุลเนี่ยก็เข้าได้แล้วหลายท่านนะคะแล้วก็กดแบนเนอร์เข้าแอปเลือกไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเหมือนที่เราเคยโชว์ไว้แล้วก็ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากนั้นรอแจ้งผลการลงทะเบียนค่ะเขาจะแจ้งมาทาง SMS ก็คือกล่องข้อความนะคะภายใน3 วันแล้วก็จากนั้นเราก็เตรียมสมัคร G Wallet สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัคร G Walletเติมเงินนะคะหลังจากที่เราทราบผลแล้วว่าเราได้รับสิทธิ์เพื่อจะได้ใช้จ่ายตามโครงการเราต้องเติมเงินไปก่อนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดไปใช้เงินนะคะ 60-40% ค่ะ
0: ค่ะก็รัฐจะจ่ายคือแอปพลิเคชันเนี้ยคือรัฐให้เดือนละ 1,000 บาทนะระยะเวลา4เดือนก็คือมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569
1: ค่ะ
0: 1,000 บาทต่อเดือนนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นยอดเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไป
1: ค่ะ
0: นะคะโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ยวันละ200 บาทต้องจ่ายเองสูงสุดวันละ133 บาทสำหรับพวกเรานะประชาชนนะคะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆจ่ายเองสูงสุดเนี่ยเราจ่ายเดือนถ้าเป็นเดือนนะคะเดือนละ667 บาทนั่นเอง
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะอย่างกรณีที่ถ้ารัฐช่วยเราวันละ200 บาทใช่ไหมต่อวันคือห้ามเกินนั้นนะแต่ถ้าเกินนั้นสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ไป333 บาทรัฐเนี่ยช่วยเรา200 บาทเพราะฉะนั้น133 บาทที่เกินเนี่ยเราต้องจ่ายเอง
0: ใช่
1: นะ
0: นะ
1: ก็ใช้ประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆรีบเลยนะคะผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งตื่นมาเอ๊ะเขาทำอะไรกันยังไงวันนี้เป็นวันแรกนะคะตั้งแต่6 นาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นวันที่เปิดให้ท่านลงทะเบียนกดรับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะ6:31 นาทีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนระหว่างพักรายการ อย่าลืมกดไปด้วยแล้วก็ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิต เท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬด้วยทรงที่ได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้ทรงโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแหละครับโดยมีประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและก็ใกล้เคียงจังหวัดบึงกาฬกันด้วยได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำนวน142คนมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน6รายแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายแล้วในการนี้ได้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่ชื่อว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินไทยจากประเทศไทยแล้วครับด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยในสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและก็ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางกันด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศก็จัดกันด้วยครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายตลอดจนทุกภาคส่วนแหละครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็หนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสกันแหละครับเพื่อต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสเขาแหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรปจำกัดบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและบริษัทมัดแอนด์ฮาวจำกัดครับเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในทางฝั่งยุโรปและครับตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติดังต่อไปนี้ครับนั่นคือมิติที่หนึ่งคือว่าสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีเรียกเก็บสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยนั้นมีโอกาสเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นแหละครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าด้วยครับส่วนมิติที่2นั้นเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะจึงได้เสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปกันด้วยได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลเขาก็จะเดินหน้าผลักดันและก็นำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคาร Exim Bank ของประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อที่จะออกแบบมาตรการส่งเสริมกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างโดยได้มีการเปิดโต๊ะหารือกับเทบ้าดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์ปีแอร์จาฟรีประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปหรือเทบ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทบ้านี่แหละครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลการหารือเลยครับว่าทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่เทบ้านำเสนอมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกิดประโยชน์สูงสุดแหละครับโดยในการหารือทางคณะกรรมการเทบ้านี้ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม4ด้านสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้ครับด้านที่1คือด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนนครับโดยทางเทบ้าได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% เลยทีเดียวพร้อมเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไปกันด้วยจากปัจจุบันที่กฎหมายไทยนั้นบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200 ซีซีขึ้นไปเท่านั้นแหละครับ ในด้านที่2คือด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัลทางเทบ้าก็ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบินของประเทศไทยแล้วครับท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่มันหนาแน่นหนาแน่นขึ้นรวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานกันด้วยในด้านที่3นั้นเป็นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยคณะกรรมการเทบ้าได้เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าพร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์กันด้วยครับและในด้านที่4นั่นก็คือในด้านการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอชระดับภูมิภาคซึ่งทางเทบ้าได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมนี่แหละไปจัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบ One Stop Service ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอชเข้าประเทศไทยครับแล้วในช่วงสุดท้ายของการหารือในครั้งนี้ทางประธานเทบ้าก็ระบุว่ายินดีแล้วครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ทางกระทรวงคมนาคมในด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในฝั่งยุโรปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministers Responsible for Trade MeetingMRT 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่เมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยการประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นเวทีการประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วครับโดยมุ่งเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าให้มันเปิดกว้างคาดการได้และน่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกเน้นการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยในฐานะเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่แล้วครับในเวทีดังกล่าวนี้ประเทศไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปกอื่นๆและก็เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่มันยืดหยุ่นและพร้อมทั้งเดินหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อให้แต่ละสมาชิกเอเปกนั้นสามารถปรับตัวและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ตามความพร้อมของตนเองนั่นเองครับและไปตามต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการกันแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และพี่น้องประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคน30ล้านสิทธิ์แล้วครับโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับเวลาที่ใช้สิทธิ์คือ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนก่อนนี่แหละครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาก็6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับในขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยทั้งสิ้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้นะครับพี่น้องทีนี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-111-1122แล้วกด2ครับร้านค้าก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-111-1122กด3ครับหรือจะสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวกันหน่อยโดยรองโฆษกรัฐบาลได้ออกมาแจ้งว่ารัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวในประเด็นนี้ได้ออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลขอยืนยันแล้วครับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวโดยทางกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วครับมีระบบคัดกรองที่มันเข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนทุกสัญชาติจะต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามต่างๆนานาและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเรียกว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับและผลการตรวจทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนเลยครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องจำนวน63แห่งเท่านั้นทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดแล้วครับหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวและมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกกรณีใบรับรองแพทย์ปลอมเอ้าที่ไหนครับการร้องทุกหากไปโดนเจอกับใบรับรองแพทย์ปลอมก็ร้องเรียนได้ที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกันต่อไปและทางรัฐบาลก็ขอเตือนนายจ้างและตัวแทนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้หลอกชัดๆไม่ใช่ของจริงเพราะว่าใบรับรองแพทย์จะออกได้ต้องตรวจตามขั้นตอนด้วยครับเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็จะตรวจสอบพบทันทีทันใดเลยหากเป็นขบวนการนอกกฎหมายและหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมอันนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปด้วยนั่นเองครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
9: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะหลายท่านส่งข้อความมาส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยก็จะลงทะเบียนได้แล้วกันซะส่วนใหญ่นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสวัสดีคุณพ่ออ่อนจันค่ะบอกที่สิรินธรนะเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีตอนนี้29องศาอากาศยังโปร่งใสอยู่นะคะ
1: ค่ะคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าติดตามทุกวันเลยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับ
0: ค่ะดีใจด้วยนะคะคุณณรนงค์ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ดอกไม้สวัสดียามเช้าคุณช่อเอื้องค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะบอกว่าชมข่าวยามเช้าไม่เสถียรครับเช้านี้เกิดอะไรขึ้นคะส
1: ั
0: ญญาณเป็นยังไงเอ่ยไหนบอกหน่อยนะ
1: แล้วก็
0: คุณกิติการสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตค่ะพ
1: ี
0: ่กิติมาบอกฟังชัดเจนค่ะจากอำเภอพนมสุราษฎร์ค่ะ
1: ค่ะคุณออสบอกว่าสัญญาณเป็นอะไรอ๋อตะกี้ใช่ไหมคุณวุฒิชัยนะคะคุณหนุ่มเมืองขอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาทองนะเพราะว่าคนกำลังแบบเดินทางขับรถไปทำงาน
1: เส้นทางโล่งก็บอกว่า
0: ใครจะกดลงทะเบียนตอนนี้ยังน่าจะมีโอกาส
1: ใช่ได
0: ้ง่าย
1: คุณนพพรคุณนพพรนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าคุณพี่คุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณชัดเจนครับค่ะ
0: สวัสดีพี่ผู้ใหญ่บำรุงด้วยนะคะแล้วก็คุณแอนนาคุณแอนนาบอกว่าลงทะเบียนได้แล้วค่ะ
1: โอ้ยดีใจด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณพระพลึงนะคะใครลงทะเบียนได้แล้วอัปเดตมาหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้พี่พินโยค่ะคุณพินโย
1: ได้ไหมคะ
0: อยู่ยังไม่ได
1: ้เลยนะคะน่าจะเป็นที่เน็ตละหรือไม่ก็โทรศัพท์
0: ค่ะอย่าลืมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะ
1: ประชาชนหรือยังคะพี่โ
0: อแอปเป่าตังแล้วก็กดลงทะเบียนนะไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนร้านค้าย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านค้าแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะช่วงท้ายนี้มาเตือนกันหน่อยค่ะคือ2วัน2วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหโรคโซเชียลก็คือแบบว่าคือเขาคุยอะไรกันดิฉันตื่นมาก็งงนะ
1: ดิฉันตอนแรก
0: แชร์กัน
1: ไม่รู้เพราะว่าไม่เห็นเลยเขาบอกว่าอุ๊ยเขาบอกว่าอุ๊ยใครทันบ้างหาคลิปไม่เจอเราก็เอ๊ะคลิปอะไรพอมาดู
0: คือ
1: การสู้รบฟาดฟัน
0: ถูกต้องไลฟ์สดก็คือคลิปอนาจารนะคะซึ่งรัฐบาลออกมาเตือนนะคะผู้ที่เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารเนี่ยมีโทษนะคะปรับ 100,000 บาทแล้วก็จำคุกสูงสุด5ปีด้วยค่ะโดยเรื่องนี้คุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลอันลามกอนาจารลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลค่ะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้ตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์เนี่ยมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงขั้นที่สุดแล้วนะคะย้ำนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะแล้วก็การนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดโดยต้องระวังจำโทษคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารก็จะมีความผิดเสมือนท่านเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองเลยนะคะยังไงก็อย่าไปกดไลค์กดแชร์ถ้าพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารแบบนี้กดรีพอร์ตค่ะกดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีนะคะยังไงขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยเราจะไม่สนับสนุนคอนเทนต์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะคอนเทนต์ที่เป็นลามกอนาจารมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะแบบเนี้ย มีเยอะมากน
1: ะ
0: ต
1: ้
0: องเลือกเสพสื่อให้ดีนะคะอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่านะคะไปกดไลค์กดแชร์บางคนเนี่ยด้วยความเพลิดเพลินเวลาดูโซเชียลเนี่ยก็เห็นอะไรก็กดไลค์กดไลค์อย่านะต้องมีสตินิดนึงเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไปเจอเห็นคลิปล่อแหลมหรือว่าลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยกดรายงานไปเลยหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการค่ะมาดูในเรื่องของการคมนาคมของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยค่ะเรื่องของก่อนหน้านี้ที่เป็นอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะคะตอนนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งปิดจุดลัก ข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีค่ะหลังจากเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันระยะยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเหตุเรื่องของรถไฟชนกับรถเมย์มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะ
0: มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์
0: คือเขาตรวจสอบเบื้องต้นจุดดังกล่าวที่ลาดกระบังเนี่ยนะมันเป็นทางลักข้าม
1: ทาง
0: ชุมชนเนี่ยเขาเอาแผ่นคอนกรีตมาวางพาดซึ่งเขามีป้ายเตือนแล้วอะไรแล้วแต่ชุมชนก็คือ
1: ยังทำอยู่
0: ใช่เพราะว่าขี้เกียจอ้
1: อม
0: ก็เลยเกิดอุบัติเหตุจุดนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะคะยังไงก็ต้องคือระมัดระวังแหละ
1: ค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าที่ชนรถจักรยานยนต์เนี่ยบริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาค่ะซึ่งอยู่ที่ลาดย่านลาดกระบังนะคะเป็นเหตุให้ผู้หญิงอายุประมาณ21ปีนะคะเสียชีวิตโดยบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจอจุดที่เป็นอันตรายทางลักข้ามนี่แหละค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4 รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้น